0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญคณะประธานบุญวิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรน่ารื้อดีบุญญรัตพันธ์นะครับและคณะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานตักบาตรครั้งนี้นะครับ
2: สาธุ
3: ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยนะคะของพวกเราเหล่าญาติโยมสาธุชนผู้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ตัวจริงเสียงจริงของมหาปูชนียาจารย์ที่เรานั้นได้ให้โอกาสตัวของเราเองมาตักตวงบุญใหญ่สั่งสมเสบียงบุญอันประเสริฐให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องในทุกๆเดือนนะคะช่วงนี้สำคัญมากๆที่เราจะได้จัดเตรียมทายธรรมของเราให้สวยให้ประณีตนะคะและที่สำคัญเตรียมสองมือของเราประนมนะคะน้อมถวายการต้อนรับหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพซึ่งจะมีพลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั่งลงนะคะแล้วก็ประนมมือสวยๆยิ้มสวยๆด้วยใจใสๆน้อมถวายการต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

0: งานบุญใหญ่ใสสว่างกระจ่างล้ำดุจแสงธรรมเรืองรองส่องวิถีบุญต้นเดือนสร้างบุญญาบารมีเป็นเสบียงแก่ชีวีตลอดไป
1: เริ่มด้วยบุญตักบาตรแด่นาบุญจะเกื้อหนุนอำนวยทรัพย์พิพัฒน์สมัยถวายพัฒตาหารอิ่มเอมใจจิตผ่องใสสั่งสมบุญสุขอุรา
0: ร่วมตักบาตรรวยนับทวีบุญบุญค้ำจุนให้ชีวิตสมปรารถนาใช้สองมือบรรจงพัดถวายมาแด่เนื้อนาปีติสุขจิตเบิกบาน
1: ขออัญเชิญทิพเทวามาพร้อมพบทั่วไตรภพแดนดินถิ่นไพศาลเหล่าปวงเทพทิพพรหมทุกพิมานสาธุการร่วมกล่าวขาน

0: พระโปรดสัตว์สืบปราชญ์พระศาสนาบุญตักบาตรเพื่อเป็นพุทธบูชาสุขหันษาบารมีเพิ่มนับอนันต
1: ์ขอเชิญเราลูกหลานยายน้อมนำจิตตรึกนิมิตกลั่นใจให้เฉิดฉาย

0: สนิทนิ่งระลึกคุณบุญอนันต์ได้สร้างสรรค์สั่งสมบุญตลอดไป
1: มหาบุญอันยิ่งใหญ่ในครานี้จงโชคดีมีสุขทุกสมัยประกอบกิจการงานณหนใดไร้โผยภัยได้พบพระนิพพาน
0: สุขสำเร็จสิ่งเลิศในไตรภพให้ประสบพบสิ่งเลิศประเสริฐสารให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์อนันตกาลตราบชั่วการสรานรื่นชื่นฤดี
1: ให้เป็นยิ่งกว่าเศรษฐีทวีทรัพย์สุดจะนับทรัพย์ไหลหลั่งดังส่วนถีเพราะสร้างเหตุเป็นผู้ให้ล้นทวีสุดเปรมปรีเป็นที่รับจากอุรา
0: ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทินนาง
0: วะตะเมธานาง
1: วะตะเมธานาง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
1: และเรียนเชิญทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์บริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับท่านประธานบุญพิธีประธานตักบาตรที่นำผู้มีบุญทั่วโลกกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณสมพรเก่าเล็กและคุณนาฏฤดีบุญยรัตพันธ์ครับและนี่คือช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีช่วงเวลาแห่งความสว่างสวัยของผู้มีบุญทุกท่านตลอดช่วงของการถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญอย่างความปลาบปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระนั่นคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปและในช่วงเวลานี้ให้ทุกท่านทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้ร่วมประกอบพิธีด้วยการอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับ
1: You are now watching GBN by DMC live broadcast of the Morning Alms Offering Ceremony as taking place at the fifth gate of the Great Dhammakaya Hall, Wat Pra Dhammakaya in Pathum Thani, Thailand. We have jointly recited the verse for the Alms Offering Ceremony, and the lay representatives for today is Kalyanamit Somphon Kaulik and Kalyanamit Natridi Bunyaratapan. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously blissful on all three occasions. That is the volition of the donor before the act, volition during the act, and volition after the act. Those would appear in bright mind during

0: these three phases will be bestowed with a huge amount of merit.
1: ยอดสร้างบารมีลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับการเดินทางมาสั่งสมทานกุศลด้วยจิตที่ผ่องใสทำถูกทักขิณายบุคคลในเช้าวันนี้นั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราและยิ่งเราได้ถวายทานแด่เนื้อนาบุญผู้อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานอันยอดเยี่ยมนี้มีพลานิสงส์อันไพบูลย์คล้ายดังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่เกิดขึ้นกับยอดกัลยาณมิตรซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปนี้นะครับในสมัยพุทธกาลปริภาชกวัชโคตรซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาถือการท่องเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆได้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนเหล่าสาวกของตนเที่ยวจาริกไปเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครั้นถึงที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงกราบถามกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรแก่การให้เราเท่านั้นไม่ควรแก่การให้คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นที่มีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากข้าแต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นได้กล่าวตามถ้อยคำของพระโคดมผู้ตรัสไว้จริงหรือเปล่าเขาไม่ได้มีส่วนใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องที่ไม่จริงหรือความจริงพวกข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์ที่จะใส่ความพระโคดมเลยขอได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
0: Dear viewers, practicing generosity with a pure and wholesome mind, especially towards those who are worthy recipients who have overcome greed, delusion, and anger, or who are striving to overcome these three unwholesome roots, brings an immeasurable amount of merit. In the past, there was a wanderer named Vajragotha who often approached the Lord Buddha to seek his teachings. One day, he respectfully asked the Blessed One about the act of giving. Master Gotama, I have heard the following. The Lord Buddha Gotama says, Giving should only be made to me and not to others. Giving should only be made to my disciples and not to others. Giving should only be made to me, which bears a great fruit, and not so when given to disciples of others. Only giving made to my disciples bears great fruit, and not so when given to the disciples of others.
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นว่าปริภาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงได้ตรัสตอบแก่ปริภาชกผู้นี้ไปว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นมิได้กล่าวตามคำกล่าวของเราอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องที่ไม่จริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นทำทานผู้นั้นได้ชื่อว่าทำร้ายคนถึง3คนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกและตัวของผู้ห้ามเองชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนทั้ง3คนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นด้วยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่พวกมนุษย์เลย
0: The Lord Buddha replied, Vacha, whoever says such things is misrepresenting me. They speak what is not true and not in accordance with fact.

0: Pacha. One who prevents another from giving creates three obstacles, three harms. What are the three? They obstruct the giver's merit, they obstruct the recipient's gain, and even before that, they damage themselves, undermining their own growth. So, Vacha, a person who prevents another from giving causes these threefold obstructions. I tell you, even if someone simply pours the rinsing of a bowl or a cup into a pond or village pool, thinking, "May any living creature here feed on this," the simple act would still bring merit. How much more meritorious then is it to give food to a human being, and even more so to offer food to a virtuous person?
1: จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสต่อไปอีกนะครับว่าดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนทานที่ให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์5ประการอีกทั้งประกอบด้วยองค์5คือละกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาและผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์5นี้ประกอบด้วยองค์5คือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบด้วยองค์5นี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในหมู่ผู้มีศีลที่ละองค์5และประกอบด้วยองค์5ย่อมมีผลมากในโคโตเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกโคของโคโตเมียนั้นเมื่อได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดเขาหาได้คำหนึ่งถึงสีของมันไม่ในหมู่พวกมนุษย์ก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดชาติหนึ่งจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัดอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตย์มีใจประกอบด้วยหิริโอตัปปะละชาติและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ปลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมดับกิเลสทั้งปวงได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลเหล่านี้อันเป็นเนื้อนาบุญที่ปราศจากโทษย่อมมีผลอันไพบูลย์มีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุคคลที่ทำไปย่อมมีอนิสงส์เพียงเล็กน้อยบุญที่ทำไปย่อมบังเกิดอนิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเหล่าใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยชนเหล่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับ
0: The Lord Buddha continued, Vacha.I say that giving to a virtuous person brings greater merit than giving to someone who is not virtuous. A virtuous person is someone who has let go of the five mental obstacles: desire, anger, hatred, restlessness, worry, and doubt. And they have developed these five good qualities: good behavior, calm mind, wisdom, inner freedom, and understanding that freedom.The Lord Buddha then gave a simple example in a group of cattle. Black, white, red, or brown. If one bull is strong, gentle, and fast, people will choose that bull to pull the cart, regardless of its color. In the same way, what truly matters is a person's inner goodness, not how they look or where they come from. The Lord Buddha then said, in the same way, no matter where a person is born,As a noble warrior, Brahmin, merchant, worker, outcast, or scavenger, if they are calm, live righteously, speak the truth, and have pure of heart, they have ended the cycle of birth and death, completed the spiritual path, letting go of all attachments, and reached inner true freedom. Then they are truly worthy of respect and offering. Giving to such a pure person is like planting the best field.

0: It brings great merit and lasting merit. But foolish people who give carelessly, not knowing where true goodness lies, they miss the chance to grow in merit. Those who come close to the wise and virtuous are either reborn in heavenly realms, in good families, step by step, moving closer to the path of Nibbana.
1: คุณผู้ชมครับจากข้อคิดเรื่องราวของปริภาชกวัชโคตรนะครับที่ได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีเลยทีเดียวว่าเราสามารถที่จะเลือกทำบุญแบบไหนเลือกทำบุญกับใครที่เป็นเนื้อนาบุญได้ดีที่สุดให้สมกับความเหน็ดเหนื่อยยากที่เราหาทรัพย์นี้มาด้วยความยากลำบากและทุ่มชีวิตแสวงหาทรัพย์มาทำบุญและอานิสงส์ที่บังเกิดขึ้นแม้เราทำน้อยแต่ถ้าทำในบุญเขตถูกเนื้อนาบุญนะครับก็จะบังเกิดเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่และจะตามติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเช่นเดียวกับในวันนี้ที่ผู้มีบุญลูกหลานคุณยายอาจารย์ต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อสั่งสมบุญในการประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งถือว่าเป็นอริยประเพณีที่สืบต่อกันมาและในเช้าวันนี้เป็นบุญแรกบุญใหญ่กับการสร้างทานกุศลด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศก็ต้องขอนำบุญมาฝากทุกท่านและตั้งจิตอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะครับ
0: สาธุ
1: และอย่าลืมทำตามหลักวิชานะครับที่แม้ครั้งใดเราทำบุญต้องระลึกให้ได้ว่าเราจะต้องปลื้มให้ได้ทั้ง3วาระตั้งแต่ช่วงก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วซึ่งเมื่อเราตามตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความสำเร็จและทำให้บังเกิดทรัพย์สมบัติได้ทั้ง3ช่วงวัยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
0: The two of us would like to share the great merit of today's alms offering event with all viewers of the world.We are lucky to be here offering alms to a large group of monks. The Lord Buddha once stressed that a meritorious action only arises out of volition, which is the volition of the donor before the act, volition of the donor during the act, and the volition of the donor after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with prosperity throughout all stages of life, during childhood, adulthood, and old age.
1: และสำหรับกำหนดการในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตลอดทั้งวันมีดังต่อไปนี้ครับภาคสายณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลเวลา 9:30 นาทีเป็นเวลาธรรมกายช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในจากนั้นก็ถึงเวลาสว่างที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระอริยประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมากว่า50ปีเวลา 10:45 นาทีพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ส่วนพิธีกรรมในช่วงบ่ายนะครับเริ่มต้นเวลา 13:30 นาทีจะเป็นช่วงที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้รับฟังสัมมนาพิเศษซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมกันนี้ก็จะเป็นพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพระของขวัญพระราชเหล็กครับเวลา 15:30 นาทีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันปฏิบัติธรรม 16:00 นท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาททบทวนโอวาทและพิธีกรรมจะเสร็จสิ้นในเวลา 16:30 นาทีครับ
0: As for today's schedule for the morning session at 9:30 a.m. virtuous people purify their body, speech and mind in meditation. Afterwards is a Tamakaya tradition passed down for 50 years, food offering to the Lord Buddha.Then at 10:45 a.m. is a Sangha Dana ceremony. For the afternoon session at 1:30 p.m. is a special Dhamma seminar, a Dhamma talk by Prakru Tamatan Arak Yanarako, assistant to the abbot of Wat Pratamakaya, and receiving special amulets and statues of Longpu Wat Pak Nam by patrons. At 3:30 p.m. Longpa Tatachivo arrives to the center stage and leads the laity in meditation.At 4 p.m., Longpa Tatachivo gives a Dhamma sermon for today's ceremony ending

0: at 4:30 p.m. As of now, we have reached the end of the live broadcast of the morning alms offering ceremony to monks and novices. You can continue to follow the live broadcast and join in merit making throughout the day via GBN by DMC Facebook page and GBN US at YouTube. Your host for today, Thiraphat Rongrot in Thai, and I, Shoni Yun Ranit in English, would like to rejoice in your merits and bid you farewell.
1: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้องาบุญอันประเสริฐในเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญในวันนี้ได้ตลอดทั้งวันผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเพื่อให้ใจของเราเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์อนุโมทนาบุญและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆแพลตฟอร์มของสถานีนะครับและทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยร่วมกันสานต่อจันโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ถาวรคู่โลกใบนี้ต่อไปคุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

เราทุกคนที่เกิดมาในสังสารวัฏต่างต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตที่เหมือนกันคือความแก่ความเจ็บและก็ความตายชีวิตของทุกคนในโลกจึงถูกจำกัดด้วยการเวลาทุกคนยังมีเวลาแห่งชีวิตไม่เท่ากันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดายังไม่ทันลืมตาดูโลกก็ตายเสียแล้วบางคนประสบอุบัติเหตุตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวบางคนตายตอนแก่ซึ่งในยุคนี้ส่วนใหญ่ไม่เกิน75ปีก็ต้องจากไปแล้วส่วนใครที่จากโลกนี้ไปตอนอายุมากกว่านี้ถือว่าอายุยืนฉะนั้นเมื่อเรารู้จักโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทในชีวิตให้เร่งสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วเราจะได้ก้าวไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายอีกต่อไปมีพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสว่าอาสวะเหล่าใดอันรักคนด้วยความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นใบกับด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผลเป็นที่ตั้งชาติชรามรณะต่อไปที่แก่ใครยังละไม่ได้แล้วเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนหลงดูก่อนอคิเวสนะบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนหลงก็เพราะยังละกิเลสอาสวะทั้งหลายไม่ได้เดินหลงทางทำให้เสียเวลาแต่ก็ยังสามารถหาทาง

กว่าจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเสวยทุกข์อันเผ็ดร้อนในอบายภูมิจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็สายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาความจริงของชีวิตเอาไว้ให้ดีแล้วบางครั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนดังเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งที่ทรงโทมนัสแทบขาดใจเพราะการจากไปไม่มีวันกลับของมเหสีสุทธิรักษ์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าพระเจ้าอัสสกะทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครปาตลิแคว้นกาสีพระองค์มีพระอัครมเหสีที่มีรูปโฉมงดงามทรงหลงไหลในตัวพระนางมากกว่าใครๆครั้นพระนางล้มป่วยและสิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันพระราชาถึงกับโศกเศร้าพระทัยด้วยความอาลัยรักทรงให้นำร่างที่ไร้วิญญาณลงในหีบแก้วจากนั้นทรงรับสั่งให้หมอใช้กรรมวิธีที่จะทำให้พระศพคงสภาพอยู่ได้นานที่สุดแล้วนำไปวางไว้ใต้พระแท่นสายญาติด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั้นทำให้พระราชาอดพระกยาหารบรรทมกันแสงรำพึงรำพันถึงพระนางทั้งวันทั้งคืนนานถึง7วันในวันที่7นี้เองพระโพธิสัตว์เป็นดาบททรงอภิญญาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เจริญอโลกกสิณตรวจดูชมพูทวีปโดยทิพยจักษุก็เห็นพระเจ้าอัสสกะกำลังปริเทวนาอย่างนั้นจึงดำริว่าหากเราไม่ไปเตือนสติพระองค์จะต้องตรอมพระทัยสวรรคตภายในไม่ช้าอย่างแน่นอนคิดแล้วท่านก็เหาะไปนั่งอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อมานพหนุ่มเดินไปพบท่านก็เข้าไปไหว้ด้วยความเลื่อมใสพระดาบสเลยถือโอกาสนี้ถามมานพหนุ่มว่าพระราชาของท่านทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดีอยู่หรือมานพจึงกราบเรียนว่าที่ผ่านมาพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่ครั้นพระมเหสีสิ้นพระชนไปลงเอาแต่บรรทมร่ำเพ้อรำพันถึงแต่พลันนางขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาที่ทางสว่างแก่พระราชาของพวกเราได้เถิดพระดาบสโพธิสัตว์มาได้รับคำตอบแล้วก็แนะนำว่าเราสามารถที่จะคลายความโศกให้พระราชาของท่านได้เพียงแต่ท่านจะตั้งแหวนเชิญพระราชามาพบเราที่นี่มานพได้ฟังแล้วก็รับคำได้รีบเข้าไปกราบทูลเรื่องราวที่ได้ไปพบพระดาบสผู้มีตาทิพย์ให้พระราชาได้สดับพร้อมกับอัญเชิญในพระองค์ได้ไปสนทนาธรรมกับพระดาบสเพื่อที่จะได้คลายความโศกลงบ้างพระราชาทรงดีพระทัยมากที่ทราบว่ามีพระดาบสผู้มีตาทิพย์พักอยู่ในราชอุทยานจึงรีบเสด็จขึ้นรถไปยังอุทยานทันทีหลังจากไหว้พระโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสถามว่าท่านดาบสผู้เจริญได้ยินว่าท่านมีตาทิพย์สามารถรู้ที่เกิดของพระนางอุปภรีข้าพเจ้าคิดถึงนางเหลือเกินอยากทราบว่าตอนนี้พระนางยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่ไหมและบัดนี้พระนางไปเกิดที่ไหนท่านดาบสโพธิสัตว์

ได้ทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่มหาราชพระนางอุปรีถูกวิบากกรรมตัดรอนทำให้มีอายุสั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นเนื่องจากทรงมัวเมาในรูปโฉมตัวเองจึงทรงไม่ทำกุศลกรรมเพื่อเป็นเสบียงบุญที่จะให้ได้เกิดในสุคติภูมิครั้นพระนางละโลกไปแล้วจึงไปเกิดเป็นหนอนที่มูลโคพระราชาไม่ทรงเชื่อจึงท้าพระดาบทนำหนอนมาให้ดูก่อนจึงจะยอมเชื่อพระดาบทจึงใช้อนุภาพของท่านบังคับให้หนอนสองตัวที่กำลังซอนสายหาอาหารอยู่ในมูลโคออกมาปรากฏต่อเบื้องพระพักของพระราชาจากนั้นก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเทวีอุปรีนี้เนี่ยได้จากพระองค์ไปแล้วบัดนี้กำลังเดินตามหลังหนอนตัวผู้ขอพระองค์จงทอดพระเนตรเถิดพระราชาทอดพระเนตรแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าหนอนตัวนี้จะเป็นอดีตพระเทวีสุดที่รักพระดาบสเห็นเช่นนั้นก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาจะสนทนากับหนอนให้พระองค์ได้สดับวาระก็ถามหนอนว่าเจ้าหนอนในอัตภาพที่แล้วน่ะเจ้าเป็นใครหนอนก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอสกะชื่ออุปรีเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพระราชาอสกะยังเป็นที่รักของเจ้าอยู่หรือท่านเจ้าค่ะพระราชาเป็นพระสวามีของข้าพเจ้าในชาติก่อนครั้งนั้นข้าพเจ้าเที่ยวชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกับพระราชาในอุทยานนี้เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยู่ต่างพบกันแล้วจะไปสนใจพระราชาทำไมแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสังหารพระเจ้าอสกะเอาพระโลหิตในพระศรมาล้างเท้าของหนอนโคไมผู้เป็นสามีสุดที่รักของข้าพเจ้าท่านเจ้าข้าสุขเก่าถูกสุขใหม่ครอบงำทุกเก่าถูกทุกใหม่ปกปิดครอบงำนี้ก็เป็นธรรมดาของโลกเพราะสุขทุกเก่าถูกสุขทุกใหม่ปกปิดฉะนั้นหนอนโคใหม่นี้จึงเป็นที่รักของข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอสกะร้อยเท่าพันเท่าพระเจ้าอสกะได้สดับเช่นนั้นก็ทรงกริ้วร้องก็หายจากความเศร้าโศกและรับสั่งให้นำร่างของพระเทวีไปชาปนกิจทันทีจากนั้นทรงก้มลงกราบพระโพธิสัตว์ด้วยความเคารพและขอบพระคุณที่ท่านมาให้สติทำให้พระองค์ไม่จมปลักอยู่ในความรักและความพัดพรากอีกต่อไปเห็นไหมจ๊ะว่าภพชาติที่มาเป็นกำแพงกั้นนั้นน่ะถึงแม้จะระลึกชาติได้ก็ตามความรักที่เคยมีก็ต้องจืดจางไปมาเกิดภพใหม่ก็ต้องเรียนรู้กฎระเบียบของภพเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องเรียนรู้ธรรมเนียมของสวรรค์เป็นมนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตในครอบครัวใหม่เป็นสัตว์ในอบายภูมิก็จำต้องเสวยวิบากกรรมที่สุดแสนจะทรมานจนกว่าบาปกรรมที่ทำเอาไว้จะหมดไปเขาจะไม่มีเวลามาสนใจอยู่กับคนที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นยอมรับความเป็นจริงของชีวิตกันเถิดว่าเรามีความพัดพรากนะเป็นธรรมดาต้องกล้าเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้น

อย่าไปโศกเศร้าจนเกินไปแต่จะคิดถึงต้องคิดถึงให้ถูกหลักวิชาคือคิดถึงคราใดก็ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้บ่อยๆแล้วจะได้บุญทั้งตัวเราและคนที่เราคิดถึงและถ้าหากคนที่เรารักกำลังมีความทุกข์แต่เราได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ่อยๆก็จะคลายจากทุกข์ที่มากมาเป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์หรือมีสุขน้อยก็จะสุขมากที่สุขอยู่แล้วก็จะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทำอย่างนี้เขาจะคิดถึงเรามากเป็นพิเศษทีเดียวแต่จะให้ดีที่สุดก็คือมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้และเมื่อเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเราก็จะสามารถไปรู้ไปเห็นที่เกิดใหม่ของคนที่เราคิดถึงได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

พศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่116จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีเสด็จกลับไปถึงปัญจาลนครแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงเริ่มดำเนินอุบายขั้นต่อไปนั่นคือจะต้องปลงพระชนพระราชาผู้ครองนครเหล่านั้นพร้อมกันทั้งหมดโดยไม่ให้ทรงรู้ตัวตามแผนการที่ได้คิดไว้แต่ต้นพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยจึงทรงรีบมอบหมายให้พราหมณ์เกวัฏเป็นผู้ดำเนินการจัดงานพิธีดื่มชัยบาลภายในบริเวณพระราชอุทยานส่วนพระองค์ครั้นทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพแล้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงมีพระราชสารเชื้อเชิญบรรดาเจ้าผู้ครองนครทั่วชมพูทวีปให้เสด็จมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดื่มชัยบาลของพระองค์ในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครแต่ความลับสำคัญ

ที่รู้กันเฉพาะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏก็ไม่อาจล่วงพ้นมโหสถบัณฑิตไปได้เพราะก่อนหน้านี้มโหสถบัณฑิตได้ทราบความจริงจากสุวโปดกมาธุระมาแล้วแต่ต้นมโหสถบัณฑิตดำริว่าเราควรเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายไม่ควรให้พระราชาเหล่านั้นต้องมาสิ้นพระชนลงเพราะเหตุนี้เลยดำริดังนี้แล้วจึงได้เรียกเหล่าสหายที่เป็นสหชาติทันทีแล้วแจ้งแผนการที่จะทำลายพิธีดื่มชัยบาลของพระเจ้าจุลนีเหล่าสหายรับคำสั่งของมโหสถบัณฑิตแล้วต่างก็รีบพากันเดินทางออกจากมิถิลานครเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามที่มโหสถบัณฑิตได้มอบหมายทันทีเมื่อเดินทางสู่เขตปัญจาลนครแล้วก็รีบมุ่งตรงไปยังพระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีทันทีซึ่งบัดนี้พระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีได้ถูกตกแต่งไว้อย่างงดงามราวกับอุทยานนันทวันในสวงสวรรค์เพื่อใช้เตรียมต้อนรับการเสด็จมาของเหล่าพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปครั้นเหล่าสหายของมโหสถบัณฑิตเห็นเสเวตฉัตรของพระราชาทั้ง101พระองค์ยกขึ้นเป็นทิวแถวพร้อมไหสุรานับพันไหและปลาเนื้ออันเป็นกับแกล้มจึงตรงรี่เข้าไปใกล้ประลำพิธีแล้วไต่ถามกันและกันว่าไหนล่ะที่ประทับนั่งของพระเจ้าวิเทหราชอยู่ที่ใดกันว่าแล้วก็พากันกรูเข้าไปใกล้ๆพระราชอาสน์ซึ่งอยู่ถัดจากพระราชอาสน์ที่เตรียมไว้สำหรับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพลางชี้บอกว่านี่ไงพวกเราที่ประทับนั่งของพระราชาของพวกเราน่ะอยู่ตรงนี้น่ะบรรดาข้าราชการกรุงปัญจาละซึ่งยืนควบคุมงานอยู่ในที่นั้นเห็นดังนั้นก็ถามขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าพวกท่านน่ะเป็นใครกันเหล่าสหายของมโหสถต่างหันไปมองหน้าข้าราชการหนุ่มผู้กล่าวขึ้นเมื่อสักครู่น่ะแล้วจึงเย้ยตอบเหมือนไม่ปรารถนาจะใส่ใจว่าพวกเราน่ะก็เป็นคนของพระเจ้าวิเทหราชน่ะสิท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระนามอันเกริกไกรของพระองค์ท่านบ้างเลยหรือข้าราชการหนุ่มผู้นั้นจึงกล่าวว่าก่อนนี้น่ะเราทั้งหลายเคยยกทัพไปยึดแคว้นต่างๆมาได้ตลอดชั่วระยะเวลา7ปี7เดือนและ7วันแต่ก็ยังนี่เคยได้เห็นหน้าพระราชาผู้มีนามว่าวิเทหะเลยเมื่อเป็นดังนี้นะพระราชาที่พวกท่านอ้างถึงนั้นจะชื่อว่าเป็นพระราชาได้อย่างไรล่ะสหายของมโหสถก็แกล้งเถียงกลับไปว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตน่ะจงยกไว้เถอะแต่พระราชาอื่นนอกนั้นน่ะจะหาผู้ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าวิเทหราชของเรานั้นไม่มีเลยข้าราชการเหล่านั้นไม่ยอมง่ายๆจึงพูดข่มด้วยเสียงอันดังว่าพระเจ้าวิเทหราชน่ะหรือพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นราชาเท่านั้นแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีความสามารถอันใดเลยพวกท่านจะไม่ยกย่องพระราชาของตนจนเกินไปหน่อยหรือฝ่ายสหายของมโหสถก็เป็นฝ่ายโต้กลับบ้างว่าก็ในขณะที่ใครๆล้วนตกในอำนาจของพระเจ้าจุลนีกันหมดเนี่ยแต่พระเจ้าวิเทหราชของเรายังทรงทำรงเอกราชไว้ได้อย่างนี้จะไม่ยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรกัน
พวกข้าราชการปัญจาละจึงพูดไปพลางหัวเราะเย้ยไปพร้อมกันว่าก็แค่เป็นอิสระอยู่ได้เพราะไม่ถูกใครเขาข่มเหงรุกรานเพียงเท่านี้ก็ควรจะนิยมชมชื่นกันแล้วหรือฝ่ายสหายของมโหสถก็โต้กลับทันทีว่าก็การที่กองทัพปัญจาลนครน่ะสามารถยึดครองดินแดนต่างๆมาได้ทั่วชมพูทวีปแต่กลับปล่อยให้มิถิลานครเนี่ยยังคงเป็นอิสระอยู่ได้นั้นน่ะจะไม่เรียกว่าเป็นความขลาดเคล้าของผู้รุกรานดอกหรือดูหมิ่นกันมากไปแล้วนะข้าราชการหนุ่มแห่งปัญจาละตะโกนลั่นเสียงแข็งด้วยความโกรธมิได้พวกข้าพเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นใครฝ่ายสหายของมโหสถปฏิเสธทันควันเมื่อข้าราชการฝ่ายปัญจาละก็ไม่ยอมเหล่าสหายของมโหสถก็ไม่ยอมต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมลดราวาศอกกันเช่นนี้จึงเกิดการทุ่มเถียงกันยกใหญ่เสียงเอะอะโวยวายก็เริ่มเอ็ดอึงขึ้นบริเวณพระราชอุทยานครั้นแล้วสหายของมโหสถก็รีบดำเนินการตามอุบายพากันเปล่งเสียงโห่ร้องก้องสนั่นแล้วทุบต่อยหายสุราทั้งหมดด้วยค้อนใหญ่พร้อมกับสาเทของบริโภคที่ตระเตรียมไว้จนไม่เหลือชิ้นดีแล้วก็ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมไปทั่วพระราชอุทยานยังความสะดุ้งกลัวให้เกิดแก่เหล่าข้าราชการของปัญจาลนครจากนั้นจึงประกาศตัวให้รู้ว่าเราทั้งหลายนี่เป็นทหารของมโหสถบัณฑิตแห่งมิถิลานครถ้าพวกท่านสามารถจะจับพวกเราได้ก็เชิญเถิดว่าแล้วก็พากันเดินกลับมิถิลานครเหมือนไม่สนใจใยดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปล่อยให้พระราชอุทยานนั้นเกิดความสับสนอลหม่านไปทั่วบริเวณฝ่ายข้าราชการกรุงปัญจาละซึ่งแลเห็นเหตุการณ์ที่มิคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นฉะนั้นจึงไม่อาจป้องกันแก้ไขอะไรได้เลยฝ่ายผู้ที่ก่อความไม่สงบก็ดันหลุดรอดไปได้แต่ที่น่าแค้นใจก็คือหายสุรานับพันที่ตระเตรียมไว้อย่างดีกลับถูกทุบแตกละเอียดเป็นชิ้นๆกับแกล้มทุกจานถูกสาดเททิ้งกลายเป็นเศษเดนคลุกฝุ่นและดินพิธีดื่มชัยบาลถูกทำลายลงแล้วด้วยน้ำมือของทหารที่มาจากมิถิลานครความรื่นเริงภายในพระราชอุทยานพังพินาศสิ้นไปเมื่อพิธีดื่มชัยบาลถูกทำลายลงตามแผนการของมโหสถบัณฑิตความฝันของพระเจ้าจุลนีที่จะลอบปลงพระชนพระราชาทั้ง101นครด้วยสุราเจือยาพิษต้องมาลายสูญเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่คุณครูแม่ยายเมตตาเรียกผมว่าดวงตะวันแห่งโซโลมอนซึ่งในวันนี้ผมขอส่งเรื่องราวของครอบครัวผมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้คนในหมู่เกาะโซโลมอนมาให้คุณครูแม่ยายช่วยฝันในฝันดังนี้ครับปู่ของผมเป็นชาวนาในจังหวัดชัยภูมิมีชีวิตที่ลำบากเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญแถมยังสูบยาเส้นและดื่มเหล้าพอเล่าเข้าปากก็มักจะมีเรื่องทะเลาะกับคุณย่าเป็นประจำในบ้านปลายชีวิตคุณปู่ได้ทำบาปที่น่าสะเทือนใจเหตุเพราะมีแมวชอบเข้ามาขโมยข้าวปลาอาหารจนทำให้ท่านรำคาญคุณปู่จึงทำกับดักแมวแต่ปลามาล่อพอแมวติดกับก็นำมันเอามาฆ่าให้ตายให้หายแค้นใจท่านทำอย่างนี้บ่อยมากๆครับจนก่อนตายท่านร้องว่า จะเพราะเห็นภาพแมวคุณย่าของผมเป็นนิสัยต่างจากคุณปู่มากคือตรงข้ามกันเลยคุณย่าชอบทำบุญใส่บาตรทุกวันตอนเพลงก็จะไปถวายเพลงพระที่วัดคือรักการทำบุญชอบไปวัดไปวาเป็นชีวิตจิตใจแม้ท่านจะเป็นคนประหยัดมากแต่ในเรื่องของบุญแล้วท่านไม่เคยตระหนี่เลยคุณย่าทำอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งท่านหกล้มทำให้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกจนปัจจุบันนี้ท่านยังไม่หายเลยครับย่ายังอยู่พี่สาวของผมเธอมักจะมีชีวิตรักที่ผิดหวังคืออกหักถึงสองครั้งจนกระทั่งได้มาเจอกับพ่อแม่ลูกติดหนึ่งคนซึ่งเขาเป็นคนดีมากอัธยาศัยเข้ากับพี่สาวผมได้จึงทำให้เขาทั้ง

สองได้ตัดสินใจแต่งงานกันแม้ว่าพ่อแม่คนนี้จะอายุห่างกับพี่สาวของผมถึง13ปีและการที่พี่สาวผมจะมาเจอวัดพระธรรมกายเมื่อเธอทำบุญครั้งใดเธอก็จะอธิษฐานให้ไปเกิดในยุคพระศรีอานซึ่งเธอมักจะบอกเสมอๆว่าทำไมก็ไม่รู้นะถึงรู้สึกผูกพันและระลึกถึงท่านมาแต่ภายหลังจากเธอได้มารู้จักวัดพระธรรมกายและมาวัดเป็นประจำแล้วเธอก็บอกว่าเธอชอบวัดพระธรรมกายนี้ไม่แพ้กันแต่ว่าสูสีจนรู้สึกสับสนลังเลว่าจะเลือกสร้างบารมีไปกับทีมไหนดีครับสูสียังสับสนเลยเนี่ยส่วนกับผมเองเข้าวัดครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2537มาอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนมาจบปริญญาตรีก็ผมก็ได้งานทำที่กัมพูชากรรมการบริจการบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็เป็นศิษย์พระธรรมกายเหมือนกันเมื่อผมไปทำงานวันแรกก็ได้เห็นภาพมหาธรรมกายเจดีย์ผมอบอุ่นใจมากที่มาเจอลูกพระธรรมในต่างบ้านต่างเมืองวันหนึ่งท่านบริจการก็ชวนผมไปดูดีเอ็มซีผมอเมซิ่งมากมากมากเลยครับที่ได้ดู DMC ในประเทศกัมพูชาต่อมาท่านผู้จัดการให้ผมไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเมื่อกลับมาผมก็ติดดาวธรรม3จานให้พ่อแม่และญาติและหลังจากนั้นทำบริษัทก็ได้งานก่อสร้างถนนและสะพานที่หมู่เกาะโซโลมอนแม้จะเปลี่ยนที่ทำงานแต่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนใจจาก DMC ผมยังติดตามดูทุกวันไม่เคยขาดเลยครับผู้คนที่โซโลมอนนี้ส่วนใหญ่น่ารักมากมีผิวสวยสีดำปากสวยสีแดงแดงไปด้วยน้ำหมากผมก็หยิกโดยไม่ต้องดัดพวกเขาตั้งบ้านเลยอยู่ตามป่าเขาทำกลางบรรยากาศที่สวยงามมากๆและแถมยังเงียบสงบทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะกับการนั่งสมาธิอย่างยิ่งเลยในเมื่อบรรยากาศเป็นใจคือสงบทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะกับการนั่งสมาธิวิญญาณของกัลยาณมิตรที่มีอยู่ในตัวก็บงการในผมชวนชาวพื้นเมืองมาลองนั่งสมาธิดูซึ่งการทำหน้าที่ของผมเริ่มจากให้เพื่อนชาวโซโลมอน 2-3 คนดู DMC จากนั้นก็ชวนเขามาลองนั่งสมาธิกันในช่วงพักหลังอาหารเที่ยงประมาณครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งมาตอนนี้มากันล้นแล้วครับทั้งชายและหญิงซึ่งผมก็จะขอกราบเรียนครูไม่ใหญ่ถามถึงเรื่องราวของเพื่อนชาวโซโลมอนที่เคยกินคนซึ่งเขายังฝากกราบเรียนถามเรื่องราวของญาติญาติของเขามาด้วยครับเพื่อนผมอายุ43ปีมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถพ่อแม่แอบกินให้เขากินเนื้อคนย่างตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 ขวบบอมๆกันมาเลยพอโตขึ้นเขาก็เลยเคยฆ่าคนแล้วก็เอาเนื้อมากินตอนนั้นก่อนกฎหมายออกนะจ๊ะครั้งสุดท้ายที่กินคนคือตอนอายุ20ปีเขาเป็นคนดุก้าวร้าวไม่มีความสุขไม่รู้จักการให้อภัยหรือการประนีประนอมหากมีปัญหาเกิดขึ้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือขจัดต้นตอแห่งปัญหาฆ่าซะเลยจากนั้นก็แล่เนื้อมากินเพื่อความสะใจเราจะเขาจะกินคนเพราะว่ามันอร่อยนุ่มลิ้นดีแล้วเขาจะมีความเชื่อตามบรรพบุรุษว่าการกินเนื้อคนทำให้อายุยืนและรูปร่างสูงใหญ่เขาบอกว่าในอดีตพวกเขามีอายุยืนกว่า100ปีแต่ในปัจจุบันมีอายุกันราว 70-80 ปีเท่านั้นเขาเคยเห็นการต่อสู้ไล่ล่ากันอย่างดุเดือดเลือดพล่านระหว่างเผ่าต่างๆเขาเคยผ่านสมรภูมิในการต่อสู้มาอย่างโชคโชน
และก็เคยฆ่าคนตายอย่าง

หรือโหดมาแล้วโดยตัวเลขที่เขาบอกว่าไม่มากนักแต่จำไม่ได้ว่ากี่ศพกันแน่การตายจึงดูเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาเมื่อฆ่าคนได้เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมากว่าฆ่าได้ละเก่งแต่ภายหลังจากที่ผมแนะนำให้เขาดู MC ดู DMC เขาก็เปลี่ยนไปคือเขามีอุปนิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็ชอบนั่งสมาธิมากเมื่อมีโอกาสก็จะนั่งทั้งในเวลาว่างจากการขับรถและทั้งขณะอยู่ที่บ้านเขารู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีและทำให้เขามีความสุขมากเขาและเพื่อนๆอยากมาเมืองไทยเขาอยากเห็นมหาธรรมกายเจดีย์อยากเห็นครูไม่ใหญ่ปวงเพื่อนเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อปี2545อายุได้แค่110ปีกว่าท่านเป็นนักฆ่าเหมือนกับคนอื่นๆในเผ่าที่มีประสบการณ์ในการฆ่าคนมาอย่างโชคโชนจนนับไม่ถ้วนว่ากี่ศพฆ่าแล้วย่างย่าของเพื่อนทำหน้าที่เป็นกุ๊กคอยปรุงอาหารเริ่มจากวันจงแล่เนื้อล้างน้ำหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและปรุงรสชาติให้ถูกปากเพื่อทุกคนได้อิ่มอร่อยกันทั่วหน้าย่างเพื่อนเชี่ยวชาญเมนูอาหารเหลาของชาวโซโลมอนทุกเมนูอาทิเนื้อคนอัดกระบอกไม้ไผ่เนื้ออบเนื้อต้มเป็นต้นรวมทั้งเมนูเนื้อสดๆปัจจุบันย่างเพื่อนได้เสียชีวิตไปแล้วครับพ่อของเพื่อนเกิดเมื่อปี2474เสียชีวิตเมื่อปี2546ตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักฆ่าของเผ่ามาลาไกอย่างไรก็ตามพ่อของเพื่อนก็เป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูดูแลบิดามารดาเช่นเดียวกับชาวโซโลมอนทั่วๆไปแม่ของเพื่อนเกิดมาปี2471เสียชีวิตมาปี2544ท่านมีหน้าที่ปรุงอาหารเช่นเดียวกับคุณย่าคำถามก่อนตายคุณปู่เห็นกรรมนิมิตอย่างไรครับคุณปู่ที่ฆ่าแมวท่านตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมครับบุพกรรมใดทำให้คุณย่าเป็นอัมพฤกษ์จะมีโอกาสหายไหมครับจะต้องแก้ไขหรือทำบุญอย่างไรเพื่อให้ดีขึ้นครับแล้วทำไมท่านถึงมีอัธยาศัยชอบทำบุญเป็นอย่างมากบุพกรรมใดทำให้พี่สาวมีสามีที่มีลูกติดและอายุมากกว่าตัวเองถึง13ปีแล้วทำไมพี่สาวถึงผูกพันกับพระศรีอานมากเธอมีสายบุญกับพระศรีอานไหมครับแล้วเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะเรามาหรือไม่อย่างไรเธอควรจะไปกับทีมไหนดีครับ บุพกรรมใดทำให้ชาวโซโลมอนได้มาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบกินคนมีผิวดำผมหยิกบางคนก็มีกลิ่นตัวแรงมากและบุญใดทำให้พวกเขาได้อยู่ในหมู่เกาะที่สวยงามมากที่ได้ขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งแปซิฟิกเพื่อนชาวโซโลมอนที่เคยฆ่าคนและกินคนจะมีวิบากกรรมเช่นไรและจะแก้ไขอย่างไรทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องมาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์กินคนอีกปู่ย่าพ่อและแม่ของเพื่อนแต่ละคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนชาติต่อไปพวกเขาต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กินคนอีกหรือไม่ทำไมผมถึงมีหน้าที่ไปชวนคนโซโลมอนมาสู่เส้นทางนี้และพวกเขากับผมเคยมีสายใยบุญร่วมกันมาอย่างไรทำไมเขาถึงเชื่อคำชวนของผมอย่างง่ายๆพวกเขาทั้งหมดเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมครับพ่อแม่และพี่น้องผมทุกคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรครับและผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายมาใหม่ครับสุดท้ายนี้กับผมขอความเมตตาครูไม่ใหญ่บอกอะไรก็ได้หรือให้พรกับชาวโซโลมอนทุกคนที่กำลังตั้งใจฟังครูไม่ใหญ่หน้าดีสีอย่างใจจดจ่อครับ

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนตายคุณปู่เห็นกรรมนิมิตเป็นภาพแมวที่ตัวเองเคยฆ่ามาทวงเอาชีวิตของคุณปู่จ้าตายแล้วด้วยใจที่เศร้าหมองไปสู่มหานรกขุมหนึ่งก่อนที่จะไปสู่ขุมอื่นโดยบาปกรรมปานาติบาตและมีกรรมอีกมาเพราะผิดศีลหลายข้อจ้ะกำลังโดนนายนิรยาบาลที่มหานรกขุมหนึ่งแปลงกายเป็นแมวดำใหญ่มากมีเขี้ยวเหล็กสีดำร้อนตะปบแล้วก็กัดกินอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากตอนนี้ไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกแล้วก็ไม่มีข้อความได้ฝากมาจ้ะจะพ้นจากนี้ไปก็อีกยาวนานทีเดียวเมื่อเทียบเวลาในเมืองมนุษย์นี่เราแทบจะไม่เชื่อเลยมันยาวนานอะไรขนาดนั้นคุณย่าเป็นอมพลึกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะจะมีโอกาสดีขึ้นแต่ก็คงไม่ปกติ 100% เพราะท่านอายุมากแล้วจ้ะจะแก้ไขก็ให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นแล้วที่ส่วนกุศลไปให้ยังสัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเอาไว้แล้วตั้งมันนึกถึงบุญที่เคยทำไว้บ่อยๆจ้าท่านมีอัธยาศัยชอบทำบุญมากเพราะท่านเป็นคนใจบุญจ้าโดยแต่เดิมบางชาติท่านก็จะเป็นคนจนแล้วก็มันสั่งสมบุญด้วยความไม่ประมาทในชีวิตทำให้พบชาติต่อมาท่านก็เป็นเศรษฐีแต่พอรวยแล้วก็ตระหนี่พบชาติถัดมาขจนจนรวยสลับกันไปมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะว่าเราบางทีเราก็เคยเป็นคนเคยรวยพอเราตระหนี่เราก็มาจนพี่สาวมีสามีที่มีลูกติดและอายุมากกว่าตัวเองถึง13 ปีเพราะมีทั้งบุญและกรรมในตัวในอดีตทั้งสองเคยเป็นสามีภรรยากันก็อธิษฐานให้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแต่พี่สาวมักชอบทำบุญด้วยของเก่าชาตินี้จึงมาเจอของที่ใช้แล้วแล้วก็ได้มาเจอตอนสามีอายุมากแถมมีลูกติดมาอีกจ้ะพี่สาวผูกพันกับพระศรีอานมากเพราะก่อนที่เธอจะมาเจอหมู่คณะหลายๆชาติใกล้ๆเนี่ยทำไมจะอธิษฐานให้พบกับพระศรีอานและทำบุญเพราะอยากพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในชาติใกล้ๆเนี่ยเธอก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยทำบุญร่วมกันบ้างไม่ทำบ้างจึงทำให้เธอเจอกับหมู่คณะบ้างไม่เจอบ้างส่วนจะไปทีมไหนก็แล้วแต่ใจเธอสมัครก็ไปศึกษาให้ดีจ้ะชาวโซโลมอนได้มาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ชอบกินคนผิวดำผมหยิกและบางคนก็มีกลิ่นตัวแรงมากเพราะชาติในอดีตแต่เดิมก็เป็นคนไม่กินคนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่าเป็นคนมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรให้อภัยคนไม่เป็นแล้วก็ชอบฆ่ามนุษย์และสัตว์เป็นจำนวนมากภายหลังจากตายแล้วตายเพราะกายแตกแล้วก็ได้ไปมหานรกขุมหนึ่งขุมปานาติบาตเนี่ยพอมาจากมหานรกก็ไปอุสทนรกขุมบริวารแล้วก็ไปยมโลกแล้วก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายและจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทกินเนื้อด้วยกรรมที่มีมานะทิฏฐิถือตนพอถือตนก็จะดูถูกคนอื่นจึงได้ไปเกิดในถิ่นที่ห่างไกลความเจริญด้วยกรรมมักโกรธและมีพุสวาจาคือคำหยาบจึงทำให้มีกลิ่นตัว

แรงคนไม่อยากเข้าใกล้ที่ชอบกินมนุษย์เพราะติดนิสัยจากการเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อมาหลายชาติบางคนก็เคยเกิดเป็นยักษ์มาก่อนก็มีแล้วมาเป็นหัวหน้าเผ่าถ้ามาเกิดเป็นยักษ์มาก่อนจะมาเป็นหัวหน้าเผ่าที่ผิวดำผมหยิกเพราะความมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจ้ะพวกเขาได้มาอยู่ที่หมู่เกาะที่สวยงามมากจนได้ฉายาว่าไข่มุกแปซิฟิกพระมีกรรมใกล้เคียงกันคล้ายๆกันมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่างกรรมต่างวาระถึงเวลาก็ดึงดูดเขามาเกิดรวมกันในถิ่นทุรกันดารจ้ะส่วนความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับการมองของผู้เจริญแล้วแต่คนเกิดที่นั่นเนี่ยมีความรู้สึกมันไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายเนี่ยจะคิดตรงกันข้ามกันไม่มีโอกาสได้ดูของสวยๆงามๆไม่ค่อยได้ดูหรอกคิดว่าทำไงจะทำมาหากินได้คิดแค่นั้นวันๆเลยเราจะไปหากินอะไรนะจ๊ะเพื่อนชาวโซโลมอนที่เคยฆ่าคนและกินคนจะมีวิบากกรรมคือก็จะต้องไปอบายแล้วก็กลับไปสู่วงจรเดิมอีกเมื่อใจเศร้าหมองหมองคล้ำไม่ดำไม่ก็จะกลับไปสู่วงจรเดิมอีกคือไปอบายไปมหานรกขุมหนึ่งอุจจนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์กินเนื้อทุกทรมานมากนานทีเดียวเนี่ยจะแก้ไขก็ต้องเลิกกินคนอย่างเด็ดขาดและลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดไอ้หันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนายึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กินคนอีกนอกจากนั้นยังปิดอบายไปสวรรค์ด้วยบรรพบุรุษของเพื่อนชาวโซโลมอนอายุยืนเพราะที่ยืนเป็นร้อยปีร้อยสิบปีไม่ใช่เพราะกินเนื้อในอดีตได้เคยมีบุญในชาติอื่นๆมาช่วยอุปถัมภ์เช่นบุญที่เคยให้ยารักษาโรคให้อาหารเป็นทานเป็นต้นบุญนี้ส่งผลให้อายุยืนไม่ใช่อายุยืนเพราะกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อมนุษย์กลับจะทำให้อายุสั้นในชาติต่อไปเพราะเป็นบาปจ้ะและบาปนี้ไม่มีใครจะมาช่วยล้างได้จะต้องล้างด้วยตัวเองคือทำความบริสุทธิ์ของใจด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นนั่นแหละปู่ย่าพ่อแม่ของเพื่อนตายแล้วก็ไปมหานรกขุมหนึ่งที่เดียวกันนั่นแหละกำลังโดนนายนิรยาบาลใช้อาวุธต่างๆเช่นหอกมีดเป็นต้นแทงบ้างเชือดบ้างชำแหละบ้างทุกทรมานมากด้วยวิบากกรรมฆ่าคนฆ่าสัตว์จ้ะบางทีนายนริยาบาลก็เอามาเคี้ยวจับขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวแล้วก็คายทิ้งเสร็จเนื้อก็จะกลับมารวมกันเป็นสัตว์ในโลกใหม่แล้วก็จะโดนทำอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ชาติต่อไปปู่ย่าพ่อแม่ก็ต้องกลับมาวงจรเดิมอีกก็คือจากมหานรกไปอุสธนรกยมโลกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์กินเนื้อแล้วก็มาเป็นมนุษย์กินคนอีกจ้ะจนกว่าจะไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุญเก่าตามมาทันหักติบเลิกกินเนื้อมนุษย์แล้วหันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละจึงจะพ้นวิบากกรรมได้จ้ะลูกต้องมีหน้าที่ชวนชาวโซโลมอนมาสู่เส้นทางธรรมเพราะในหลายกัปที่ผ่านมาชาวโซโลมอนเหล่านี้เคยเป็นลูกน้องเป็นบริวารในเรือนโดยตัวลูกเป็นคล้ายๆกับหัวหน้าหมู่บ้านในเมืองที่เจริญนะไม่ใช่เผากินคนลูกได้เคยเป็นผู้นำชวนคนเหล่านี้มาทำบุญกับหมู่คณะซึ่งบริวารลูกน้องตอนนั้นมีอยู่เยอะจะแบ่งเป็นสามพวกคือหนึ่งพวกที่ทำตามสองชวน

แล้วเขาเฉยเฉยสามพวกไม่เชื่อไม่ทำตามคำชักชวนแถมพวกที่ไม่เชื่อส่วนหนึ่งได้ไปทำกรรมปานาติบาตด้วยความมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตกล่าวคำหยาบจึงได้ไปตกอยู่ในวงจรอบายและได้มาเกิดที่เกาะนี้จ้ะเหตุที่เขาเชื่อคำชวนของลูกอย่างง่ายๆเพราะเขาเคยอยู่ในความปกครองดูแลของลูกดังกล่าวในชาตินั้นอีกทั้งลูกได้อธิษฐานจิตว่าในชาตินั้นนะจ๊ะในหลายกับนั้นน่ะแม้บางพวกจะเฉยๆและไม่เชื่อคำชักชวนแถมไม่ทำบาปอกุศลอีกก็ตามขอให้ได้มีชาติใดชาติหนึ่งที่ลูกจะไปโปรดเขาให้ได้จ้ะหัวใจพระโพธิสัตว์ชาตินี้เมื่อมาเจอกันลูกก็เลยได้ต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับเขาในขณะที่กรรมของเขาเบาบางลงไปแล้วก็หมดพยศหมดมานะทิฏฐิแล้วแต่ว่าในชาตินั้นน่ะแม้บางส่วนจะไม่เชื่อในการชักชวนทำความดีกับหมู่คณะแต่ก็ส่วนเนี้ยบางพวกทำบุญร่วมมาด้วยอย่างเสียไม่ได้จ้ะมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยในพวกส่วนที่สามอ่ะพ่อแม่พี่น้องลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เป็นส่วนใหญ่โดยบางทีก็เต็มที่บางทีก็ไม่เต็มที่ส่วนตัวลูกก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็บวชช่วงสั้นบางชาติก็ช่วงยาวบางชาติก็บวชตลอดมาบวชแล้วก็จะทำหน้าที่เผยแผ่จ้ะได้เคยเข้าถึงพระธรรมกายในระดับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ครูไม่ใหญ่ก็ขอฝากความรักและปรารถนาดีมายังลูกๆชาวโซโลมอนทุกคนแล้วก็อยากให้ลูกๆชาวโซโลมอนทุกคนที่ดู DMCให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดมาให้หมดแล้วก็อย่าหันไปทำอีกให้มันสั่งสมบุญบารมีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่สิ่งที่ดีงามนี้ไปยังชาวเกาะโซโลมอนทุกๆคนเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีชีวิตของลูกก็จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูจิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะคะจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมพุทธศักราช

0: ราช2569นะคะตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้อยู่กับคุณองอาจนศธรรมนิธาและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระนะคะวันนี้มีโอวาทเรื่องของบุญที่เราจะได้มาสั่งสมบุญในการบูชาข้าวพระกันนะคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าหากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระเพราะบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีเป็นบุญพิเศษที่จะทำให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ไว้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้ก็ต้องมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระกันทุกคนอย่าให้ขาดแม้แต่เดือนเดียวค่ะ
1: เช่นเดียวกับยอดนักสร้างบารมีที่ตอนนี้รวมกันอยู่ทั้งทั่วไทยและทั่วโลกนะครับวัดพระธรรมกายประเทศไทยตอนนี้สภาธรรมกายสากลก็เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนผู้มีบุญเดินทางมาจากทั่วประเทศที่ศูนย์ประสานงานของวัดพระธรรมกายที่อยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ผู้มีบุญคงพร้อมเพรียงกันในทุกภาคพื้นนะครับแม้เวลาจะต่างกันเพียงไรแต่เรามีหัวใจและเวลาเดียวกันตอนนี้ก็คือเวลาธรรมกายที่เราจะได้เตรียมความพร้อมประกอบบุญใหญ่ไปพร้อมกันนะครับในขณะเดียวกันสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของสถานี GBN by DMC นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้ผ่านช่องทาง www.gbnus.com นะครับในเว็บไซต์จะมีเรื่องราวสาระธรรมต่างๆมากมายของทางสถานีนะครับรวบรวมเอาไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรวมถึงจะได้ร่วมในกิจกรรมงานบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวครับ
0: ปลื้มๆกันไปตลอดทั้งวันนะคะเช้านี้ตื่นมาด้วยอากาศที่สดชื่นนะคะไม่ร้อนจนเกินไปเหมาะแก่การสร้างบารมีในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็เริ่มต้นวันสว่างนี้ด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์กันแล้วนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมธรรมะดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยธรรมะเพื่อประชาชนค่ะวันนี้มงคลที่6ตั้งตนชอบหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจากนั้นก็จะมีสกู๊ปพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
1: ต่อเนื่องนะครับอนุโมทนากับประมวลภาพพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับภายในองค์พระประธานณอุโบสถวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันที่ข่าวบุญรอบโลกครับ
0: นะคะเริ่มต้นกันเลยกับธรรมะดีๆธรรมะเพื่อประชาชนวันนี้มงคลที่6ตั้งตนชอบนะคะหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณผู้ชมคะหยุดเป็นตัวสำเร็จคำพูดนี้นะคะเราได้ยินกันมาตลอดเวลานะคะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้บอกเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วคำสอนนี้ล่ะค่ะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่เหล่านักสร้างบารมีที่รักในการปฏิบัติธรรมท่านก็ได้นำมาเผยแผ่แล้วก็เป็นคำหลักนะคะเป็นคีย์เวิร์ดในการที่เราจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขภายในนะคะแล้วเราก็จะได้บรรลุเป้าหมายหรือว่าประสบความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมได้ค่ะสิ่งสำคัญนี้นะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากการหยุดตั้งแต่ต้นจนถึงพระอรหันต์จะทำให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงความสุขภายในอย่างละเอียดอ่อนค่ะวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่สามารถที่จะเรียกคืนกลับมาได้นะคะเหมือนสายน้ำค่ะที่ไหลไปแล้วก็ไม่อาจหวนคืนกลับชีวิตก็ต้องย่างก้าวไปพร้อมๆกับการเวลาก้าวไปพร้อมกับการสร้างความดีสร้างบารมีเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะคะทำสิ่งที่ดีงามให้มีคุณค่าให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของเราเองค่ะด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตก็คือเวลาที่ใจของเราหยุดนิ่งนั่นเองค่ะ
1: พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราจะบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากหยุดตั้งแต่ต้นจนถึงพระอรหันต์จะทำให้ใจของเราเข้าถึงความสุขภายในอย่างละเอียดอ่อนหากเราปรับได้พอดี

0: พร้อมกับความใสอย่างเบาทีเดียวถ้าใจเราหยุดนิ่งดีแล้วเราจะเห็นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้เป็นความอัศจรรย์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากการที่ใจเราหยุดนิ่งนะคะพอถูกส่วนเดี๋ยวดวงใสก็จะขยายกว้างออกไปขยายไปออกไปจากตัวของเราโดยที่ตัวเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ขยายไปทุกทิศทุกทางรอบตัวรอบทิศเรียกว่าดวงธรรมเพราะว่าละเอียดกว่าดวงแก้วภายนอกแต่ว่ากลมเหมือนดวงแก้วเมื่อขยายออกไปจะมีดวงธรรมดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่เป็นดวงธรรมเป็นดวงใสบริสุทธิ์กว่าเดิมใสเกินใสไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไรเพราะว่าไม่มีตัวอย่างใดๆในโลกที่จะมาเทียบได้เราต้องเอาใจหยุดอย่างเดิมไม่ต้องไปค้นภาพอย่าลุ้นอย่าเร่งอย่าเพ่งอย่าจ้องให้หยุดนิ่งมองเฉยๆด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยไม่ลุ้นไม่เร่งไม่เพ่งไม่จ้องมองเฉยๆสบายๆใจก็จะค่อยๆละเอียดแล้วก็ดำลึกลงไปจะเห็นดวงธรรมต่างๆผุดขึ้นมาทีละดวงใสเกินใสสวยเกินสวยพอสุดดวงที่6เราจะพบกายมนุษย์ละเอียดนั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางนั้นค่ะ
0: ท่านยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าตอนเห็นใหม่ๆอาจจะยังไม่ชัดเจนจะเห็นศีรษะโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆเห็นจนครบนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราก็ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรดูเฉยๆไม่ต้องเข็นภาพไม่พยายามทำให้มันชัดทำแค่หยุดนิ่งเฉยเท่านั้นพอถูกส่วนภาพก็จะเกิดขึ้นจะชัดขึ้นมาเองเราก็ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกลางกายนี้ด้วยใจที่เป็นปกติไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้นเมื่อใจเราหยุดนิ่งละเอียดถูกส่วนเราจะรู้สึกเหมือนถูกดูดเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดข้างในตัวของเราหน้าตาเหมือนกับเราเลยแต่ว่าสดชื่นกว่าบริสุทธิ์กว่าผ่องใสกว่าสวยงามกว่านิ่งอยู่ในกลางกายเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นกายนี้จริงๆที่มีชีวิตจิตใจจริงๆตอนนี้กายหยาบของเราหายไปหมดแล้วเหลือแต่กายละเอียดอยู่ข้างในสงบนิ่งสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือหยุดลงไปตรงกลางกายฐานที่7ต่อไปหยุดนิ่งให้สนิททีเดียวครับ
1: ค่ะหยุดในหยุดนิ่งให้ถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าปรากฏการณ์ก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกันกายมนุษย์ละเอียดจะขยายกว้างออกไปจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่ามีกายมนุษย์ละเอียดใจของเราก็จะไปรวมอยู่กับดวงธรรมซึ่งเกิดขึ้นในกลางกายของมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยใสบริสุทธิ์ฟ่องเบานุ่มนวลหยุดต่อไปอีกหยุดในหยุดเฉยๆเบาๆเฉยๆลองทำดูต้องเอาหยุดกับนิ่งให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ทรงหยุดอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยหยุดนิ่งอย่างละเอียดอ่อนแผ่วเบานุ่มนวลหยุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆซึ่งวิธีการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจะเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงดวงธรรมภายในหรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงมันตรงกันข้ามกับวิธีการของทางโลกในทางโลกถ้าเราจะไปให้ถึงที่หมายเร็วๆเหมือนการขับรถเราต้องเหยียบคันเร่งให้เต็มที่จึงจะไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วแต่ในทางธรรมเราต้องหยุดนิ่งสนิทแต่หยุดแล้วจะไปหยุดแล้วเคลื่อนที่ยิ่งหยุดยิ่งเร็วคือยิ่งหยุดสนิทยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้เร็ว
0: หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจะเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะต้องให้หยุดให้นิ่งให้ใสบริสุทธิ์หยุดอย่างนี้เรื่อยไปพอถูกส่วนเราจะเห็นกายต่างๆคือกายทิพย์กายรูปประพรมกายอรูปประพรม และกายสุดท้ายจะเป็นองค์พระธรรมกายที่ใส

0: บริสุทธิ์งามไม่มีทิฏฐิเกตดอกบัวตูมนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราที่ใช้คำว่าเข้าถึงเพราะว่าพระธรรมกายนั้นมีอยู่ในตัวของเราเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นกายที่ทำให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งในธรรมทั้งปวงไม่ใช่มีใครทำให้เกิดขึ้นแต่มีอยู่แล้วเป็นของละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าเมื่อเราเอาใจหยุดนิ่งถูกส่วนความละเอียดของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจของเราละเอียดเท่ากับพระธรรมกายใสบริสุทธิ์เราจึงเห็นท่านและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านนี่ต้องเข้าถึงอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใจของเราต้องหยุดให้ดีค่ะหยุดให้ถูกส่วนถ้าหยุดได้ถูกส่วนพอดีพอดีแล้วจะสบายตรงนี้สำคัญความสบายจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การหยุดที่ถูกต้องสมบูรณ์และการหยุดจะเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จถอดออกมาจากคำสอนของพระบรมศาสดาที่ทรงให้ไวยะอย่างสำคัญแก่องคุลิมานสมณะหยุดหยุดคำนี้สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารเรื่องได้เกิดขึ้นในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนทิโกศลมีโจรคนหนึ่งตามฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือ1องคุลีมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอจะให้ครบ 1,000 นิ้วเพราะอยากจะเรียนวิชาสูงสุดคือวิชาการเป็นเจ้าโลกอาจารย์จึงให้ไปฆ่ามนุษย์มาเพื่อให้ครบ 1,000 คนจึงจะสอนวิชานี้ให้องคุลิมานได้ผ่านมาแล้ว999คนขาดอีกคนเดียวก็จะครบ 1,000 องคุลีค่ะ
0: สมัยนั้นข่าวขององคุลิมานโจรโด่งดังไปทั่วพระนครเลยนะครับใครได้ยินก็จะเกิดความกลัวหวาดผวาไปตามๆกันพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงยกทัพไปปราบฝ่ายมารดาขององคุลิมานรู้ข่าวนี้เข้าจึงล่วงหน้าไปแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปบอกกับลูกชายให้หนีไปด้วยความรักลูกกลัวว่าจะถูกพระราชานั้นฆ่านะครับเช้าตรู่ของวันนั้นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นองคุลิมานเข้ามาในข่ายพระญาณรู้ว่าองคุลิมานเห็นมารดาก็จะฆ่าเพื่อเอานิ้วมือถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดองคุลิมานจะทำมาตุฆาตคือฆ่ามารดาซึ่งเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักที่ปิดหนทางสวรรค์นิพพานและทรงเห็นว่าองคุลิมานจะเป็นอสีติมหาสาวกจึงเสด็จมาโปรดในระหว่างทางเมื่อองคุลิมานโจรเห็นพระบรมศาสดาจึงวิ่งปราดเข้ามาหมายจะฆ่าเพื่อเอานิ้วมือให้ครบ 1,000 คนพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์บันดาลให้องคุลิมานไล่ไม่ทันฟันไม่ถูกแม้จะทรงดำเนินไปตามปกติแต่องคุลิมานวิ่งเท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันบางครั้งพอวิ่งเข้าไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์อยู่แล้วเงื้อดาบหมายจะฟันพระพุทธองค์ก็ทรงห่างออกไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ครับ
1: ค่ะจนกระทั่งองคุลิมานเนี่ยนะคะเหนื่อยอ่อนค่ะจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอเมื่อก่อนแม้แต่ช้างว่ามีกำลังมากแล้วเราก็วิ่งไล่ทันม้าว่าวิ่งเร็วแล้วเราก็ยังวิ่งไล่จับได้แต่สมณะนี้เดินไปตามปกติเราวิ่งจนสุดกำลังแล้วทำไมยังตามไม่ทันอีกเมื่อเหนื่อยล้าจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยนะคะทิฏฐิมานะก็ลดลงคิดว่าสมณะนี้เป็นผู้ประเสริฐกว่าเราเป็นเจ้าโลกก่อนเราจึงตะโกนออกไปว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดคำว่าหยุดคำนี้สำคัญนักเพราะพระพุทธองค์ตรัสกับองคุลิมานในขณะที่กำลังเดินอยู่ว่าพระองค์หยุดแล้วหมายเอาใจของพระองค์นี้ว่าหยุดแล้วแม้ร่างกายจะเคลื่อนไหวแต่ใจนั้นหยุดนิ่งอยู่ภายในหยุดสนิทที่ศูนย์กลางกายอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตองคุลิมานเป็นคนมีปัญญาจึงคิดได้ในที่สุดก็ขอบวชมีชีวิตใหม่ในเพศสมณะเป็นชีวิตที่สดใสกว่าเดิมบวชแล้วท่านเรียนเรื่องหยุดอย่างเดียวทำใจหยุดนิ่งทั้งวัน

0: อันทั้งคืนในไม่ช้าก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้เปล่งอุทานขึ้นมาว่า
1: ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังกลับไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นผู้ใดทำบาปกรรมแล้วย่อมกำจัดได้ด้วยกุศลเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นคุณผู้ชมครับชีวิตคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแม้ในอดีตจะเคยพลาดพลั้งมาก่อนแต่ปัจจุบันเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมดูอย่างองคุริมาลครับถึงแม้จะทำบาปกรรมมามากแต่ในที่สุดสามารถพัฒนาตนเองให้เข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคือเป็นพระอรหันต์ได้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงจากปุถุชนมาเป็นพระอริยเจ้าเปลี่ยนจากชีวิตที่มืดมิดมาเป็นชีวิตที่สว่างสวยได้เพราะคำว่าหยุดคำเดียวเท่านั้นดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านจึงกล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดตั้งแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์หยุดเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาหยุดอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ดังนั้นให้ทุกคนขยันฝึกใจหยุดให้ได้ทุกวันนะครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็เป็นภารกิจหลักด้วยนะคะที่เราเกิดมานี้แล้วก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีค่ะช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะอยากให้ทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับสกู๊ปพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์จังหวัดตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คือวันแห่งมหามงคลที่พุทธบริษัท4รวมใจร่วมประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางพระนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูปก้าวนำหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตามดำเนินตามรอยธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์มาสู่กายวาจาใจทุกย่างที่ก้าวงดงามสว่างสวยเชื่อมดวงใจพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนบ้านแป้งให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษ

ร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางท่านรินได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงานเปิดใจรับบุญใหญ่หลอมรวมทุกดวงใจจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ามท่านรินทร์พระเดชพระคุณพระวัชระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบกเมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

ายทานแห่งบุญอันสว่างสวยสถิตประจางกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์

ญพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเกียรติดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักษิณายะบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและ

ิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทุกถ้อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโครงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิไณยบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางทนรินทร์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนาน

0: ปลื้มกันไปเลยนะค
1: ใช
0: รับ
1: ่
0: แผ่
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินประวัติศาสตร์นะครับท่านใดยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเดินเชิญนะครับมีทั้งวัดกลางธนรินทร์ด้วยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งด้วยแล้ว
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ชุมชนที่แบบน่าประทับใจมาก
1: ช
0: ม
1: ุ
0: ี
1: ม
0: ต
1: ช
0: ลาน ดชุมช
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: มีบ้านเรือนริมแม่น้ำ
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับท่านใดที่มีโอกาสก็ไปสั่งสมบุญนะครับแล้
1: คว
0: ไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: เยี่ยมเยือนแผ่นดินอันเป็นมงคลที่เนื่องด้วยหลวงพ่อธรรมชโยร่วมกันนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะคะที่เราจะไปอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญรอบโลกกันนะคะวันนี้จะมาเริ่มต้นที่ซานดิเอโกนะคะวันนี้ได้รับความเมตตาค่ะจากพระอาจารย์นะคะก็ท่านจะมาพูดคุยเรื่องราวในการสร้างบารมีของท่านนะคะพระมหาบุญส่งปรมัชโยค่ะเปรียญธรรม6ประโยคเลขานุการเจ้าคณะแขวงซีแอตเทิลแคนาดารักษาการเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะท่านนะคะได้มาสนทนาถึงงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะสหรัฐอเมริกาในพิธีทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็จะเล่าถึงบรรยากาศการสร้างบารมีในต่างแดนของท่านด้วยนะคะ
0: ค
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะพระอาจารย์น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: คร
1: เราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับ
2: ก็ขอเจริญพรพิธีกรทั้งสองท่านนะพี่อาร์พี่นก
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: สา
2: เจริญ
1: ธุ
2: พร
1: ค่
2: ญาติ
1: ะ
2: มิตรทุกท่านทั่วโลกด้วย
0: สาธุ
1: ค่ะพระอาจารย์ครับวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องราวเส้นทางการสร้างบารมีที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก็หากจะย้อนกลับไปในวันแรกๆของการก่อตั้งวัดภาวนาซานดิเอโกนะก็แทบไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาความเสียสละและก็ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของผู้คนในพื้นที่นะจากปีพุทธศักราช2540เรากัลยาณมิตรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวลาวชาวไทยเล็กน้อยแล้วก็เริ่มเปิดบ้านกัลยาณมิตรมีบ้านกัลยาณมิตรอเมนดากัลยาณมิตรอัมพันกัลยาณมิตรแถวจัดพิธีบูชาข้าวพระยาวนานกันมากว่า19ปี
0: สาธุครับ
2: ซึ่งก็นิมนต์คณะสงฆ์นะจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะมาเป็นเนื้อนาบุญ
0: ครับ
2: จนช่วงปีพุทธศักราช2559เนี่ยก็ได้เริ่มเช่าที่นะเป็นวัดครั้งแรกแล้ว

0: ก็ดำเนินงานพระศาสนาเรื่อยมาโดยคนส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวลาวแล้วก็ชาวไทยแล้วก็มีชาวท้องถิ่นด้วย
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็ในปีพุทธศักราช2566ก็เหมือนเป็นความโชคดีนะที่เจ้าของบ้านเดิมที่เราเช่าเนี่ยไม่ยอมให้เราเช่าที่ต่อนะจึง
1: คร
0: ต
1: ั
0: ้
1: บ
0: องหาที่ใหม่
2: ค่ะ
0: นะก็เลยได้สร้างวัดแห่งใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้เช่าแล้วนะทุกคนที่มาวัดแล้วก็ผู้ใจบุญทั่วโลกเนี่ยก็ได้รวบรวมปัจจัยนะซื้อที่ดินขนาด7 ไร่
1: ครับ
0: ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ11,210 ตารางเมตรตอนนี้ก็ยังเหลืออีกแค่8,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นนะนี่ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้บุญใหญ่กัน
1: ครับ
0: จึงจะสามารถที่จะปิดหนี้ธรณีสงฆ์ได้เต็ม100%
1: สา
0: ซึ่งก
1: ธ
0: ็
1: ุ
0: ถือได้ว่าเราได้วัดเป็นที่ดินที่บนเขานะซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก
1: ค
0: เป็
1: ร
0: น
1: ับ
0: เมืองที่มีภูมิอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาไว้เป็นที่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะที่จะขยายวิชาธรรมกายให้คนได้เข้าถึงธรรมภายในซึ่งเป็นที่สวยจนหลวงพี่นึกถึงโครงของหลวงพ่อธรรมชโยที่แต่งไว้ที่ภูเรือบ้านเกิดหลวงพี่นะว่า
1: ครับ
0: ธรรมสถานที่นี้ดีหลายใครอยู่ได้ธรรมกายแน่แท้พระนิพพานท่านจอดสายบุญจรดหมดท่าธรรมกลั่นแก้เทียบแม้ดุสิตสวรรค์
1: สา
0: แล้วก็
1: ธุ
0: แล้วก็ตลอดระยะเวลา2 ปีครึ่งที่ผ่านมานะเรากัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกนะต่างก็ร่วมแรงร่วมใจคนละเล็กคนละน้อยนะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์และที่สำคัญก็คือกำลังแห่งความศรัทธาทุกครั้งที่หลวงพี่ได้เห็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวท้องถิ่นนะเดินเข้ามาที่วัดมานั่งสมาธินะลดรอยหยักบนวางคิ้วกลายเป็นรอยริ้วที่ริมฝีปากนะมีน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าได้สัมผัสความสุขภายในหลวงพี่มักจะคิดเสมอนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าผู้มีบุญคือพวกเราเนี่ยได้สละทรัพย์สมบัตินะมาสร้างสถานที่แห่งนี้เอาไว้นะเจริญพร
1: ถูกครับพระอาจารย์ครับห่างจากตัวเมืองซานดิเอโกเยอะไหมฮะวัดใหม่ที่ตอนนี้มีที่ปักหลักแล้วเนี่ยครับ
0: ก็ไปแค่30 นาทีก็ถึงเลย
1: โอ้
0: ถือว่าเดินทางสะดวกมาก
1: ครับ
0: สนามบินก็อยู่ใกล้นะครับเดินทางสะดวกจริงๆแล้วก็อากาศก็ดีนะตอนนี้ก
1: ็
0: น่าปลื้มใจว่าใครมาก็ชอบนะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงธรรมแน่นอนนะ
1: เนื้อที่โดยรวม7 ไร่ใช่ไหมครับแบ่งออกเม
0: ื่อ
1: สักครู่พระอาจารย์แจ้งข่าวว่ายังมีบุญให้ท่านที่ปรารถนาจะซื้อธรณีสงฆ์ตรงนี้เป็นไปแผ่นดินในการปักหลักพระศาสนาตรงนี้เนี่ยอีกจำนวนเท่าไหร่ครับพระอาจารย
0: ์อีก8,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองนะ
1: 8,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยขอโอกาสแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เพิ่งทราบข่าวนี้นะครับว่ามีการขยายพื้นที่นะครับปักหลักพระศาสนาให้มั่นคงได้ยินชื่อวัดภาวนาซานดิเอโกมานานนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเช่าที่ตอนนี้ได้ที่ปักหลักท่านใดอยากจะปรารถนานะครับเป็นราชันปัทภีราชินีที่ดินนะครับก็แคปหน้าจอเลยนะครับตอนนี้โอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีบุญในการทอดพระป่าเพื่อสร้างพุทธวิหารในการขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีตรงนี้พระอาจารย์เมตตาได้ให้รายละเอียดกับสาธุชนได้มีส่วนร่วมในบุญครับกราบขอความเมตตาครับ
0: ก็ในปัจจุบันนะมีผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะแล้วก็ฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งชาวลาวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะห้องปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมีขนาดกว้างเพียงแค่4 เมตรกว่ายาว 7 เมตรคือนั่งแค่10 คนกว่าๆนี่ก็แน่นแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะพอในการรองรับผู้แสวงหาความสุขภายในได้ให้เพียงพออีกต่อไปนะการสร้างพุทธวิหารเนี่ยเป็นอาคารสมปรารถนานะขยายห้องปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การขยายอาคารเพิ่มเติมนะแต่เป็นการสร้างประตูแห่งพระนิพพานให้เปิดกว้างขึ้นสำหรับที่แห่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ลองนึกภาพว่าอีกสัก10 ปี 30 ปีเนาะแม้ว่ากระทั่ง100 ปีข้างหน้านะจะมีอีกกี่คนกี่แสนกี่ล้านคนนะที่จะเดินเข้ามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะมาพบความสงบสุขเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะสถานที่แห่งนี้และทุกครั้งที่มีผู้ใดนะได้บุญได้ศึก

0: าธรรมะได้เข้าถึงธรรมะภายในบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาที่พวกเราผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่แห่งนี
1: ้
0: นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสสรรเสริญนะว่าการถวายเสนาสนะพระพุทธศาสนานะเป็นทานอันประเสริฐเพราะว่าเป็นการให้ที่ไม่มีประมาณเป็นการให้โอกาสนะให้ปัญญาแล้วก็ให้หนทางแห่งความหลุดพ้นแก่ชาวโลกและบุญนี้เนี่ยก็เป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าทอดพระป่าสร้างอาคารพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแล้วก็ถวายเพียรพรรษาเป็นปันเดียวกันนะซึ่งเราเนี่ยอาจจะสร้างบ้านให้กับตัวเองนะอยู่ได้ชั่วชีวิตเดียวแต่การสร้างวัดสร้างพระพุทธศาสนาคือการสร้างบ้านแห่งธรรมที่จะคงอยู่ไปอีกนานแสนนานฉะนั้นบุญเช่นนี้จึงไม่ใช่บุญที่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีโอกาสได้ร่วมสร้างเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของเราและก็ครอบครัวอีกทั้งมีโอกาสทำบุญนี้เพียงถึงแค่วันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นด้วยฉะนั้น บางทีนะเราสร้างอาคารเนี่ยแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราสร้างมากกว่านั้นคือเรากำลังสร้างสถานที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนอีกนับไม่ถ้วนในอนาคตเลยและสิ่งที่น่าปลื้มใจที่สุดนะก็คือทุกท่านที่ร่วมสร้างวัดนี้นะล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในดินแดนอเมริกาแห่งนี้อย่างแท้จริงเจริญพร
1: สาธุครับโอ้เห็นแล้วปลื้มใจนะครับมีที่ปักหลักอย่างมั่นคงแล้วก็เรียกว่าผู้มีบุญเดินทางกันมาคับคั่งทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าสถานที่ในวัดไม่พอใช่ไหมครับพระอาจารย์ต้องมาจัดที่กลางแจ้งก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่รับไม่พอเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มา30คนนี่ที่จอดรถก็ไม่พอที่นั่งก็ไม่พอต้องไปทำกลางแจ้งนะแต่ทุกคนก็ปลื้มมากนะไม่ยอมกลับบ้านเลยนะ คือนั่งสมาธิเนี่ย1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งปรากฏว่าเพลินมากนะสนุกสนานแบบพูดคุยต่อจนถึง3ทุ่มกว่าก็จะกลับบ้านกันหมดนะก็น่าปิติใจนะ
1: ครับห้องที่จะขยายขึ้นใหม่ที่จะเพิ่มเติมพื้นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นห้องที่บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ๆบูชาธรรมหลวงปู่เพราะว่าเราตั้งใจมากที่จะขยายห้องเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการขยายวิชาธรรมกายไปในตัวฉะนั้นใครที่ได้เข้าถึงธรรมผู้ที่สร้างก็ได้บุญใหญ่ไปด้วยฉะนั้นหลวงพี่ถึงปลื้มใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามากเลยที
1: ่
0: จะ
1: ได้ร่วมทุนกันวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับพระมหาบุญส่งปรมัชโยนะครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกนะครับจะได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งสู้ทั้งสร้างแล้วก็ถวายกำลังใจกับพระอาจารย์ในฐานะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นด้วยนะครับการมรดการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับ
0: สาธุเจริญพร
1: สาธุครับเอาละครับขอย้ำพันอีกสักนิดนึงไหมครับพี่นก
2: ใช่ค่ะก็ขอย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่ชาวโลกนะคะซึ่งจะจัดขึ้นพระอาจารย์เน้นย้ำแล้วนะคะมีโอกาสถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะติดต่อสอบถามขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะตอนนี้จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่หน้าจอก็ดีหรือว่าจะบันทึกภาพหน้าจอไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามได้ที่คุณสิรินุชค่ะ092-925-5698ค่ะที่ LINE Official Account @ykm9460แล้วก็ e ตัวเล็กนะคะหรือว่าร่วมบุญออนไลน์นะคะสแกน QR code อย่างที่บอกได้เลยทันทีค่ะ
1: ครับไปเลยครับแล้วอยากจะขอโอกาสเชิญชวนร่วมบุญนะครับโอกาสที่จะสร้างวัดเนี่ยทั้งซื้อที่ทั้งขยายห้องปฏิบัติธรรมทั้งมีส่วนร่วมในการเผยแผ่แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเมืองใหญ่เมืองสำคัญเลยนะครับก็คือซานดิเอโกซึ่งเป็นเมืองระดับโลกที่ทุกคนรู้จักเนี่ยแล้วก็ผู้คนขนาดเพิ่งจะสร้างวัดเนี่ยก็เรียกว่าหลั่งไหลมาสนใจบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้ร่วมกันสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นะครับแล้วก็จะได้ถวายกำลังใจพระอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่หมู่คณะที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็ขอกราบเชิญชวนนะครับวัดภาวนาซานดิเอโกก็จะได้ยกระดับเป็นวัดพระธรรมกายซานดิเอโกอีกไม่นานนี้แล้วอยู่ที่ทุกท่านที่ต้องร่วมกันทำใหสำเร็จนะครับต่อเนื่องกันมาทางยุโรปนะครับก็ขอโอกาสได้นำข่าวบุญสว่างนำมาบอกกล่าวนะครับในโอกาสที่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งนำคณะเยี่ยมพระธรรมทูตไทยในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย

หนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมให้กำลังใจคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรผู้สืบสานพระศาสนาในยุโรปเหนือนะครับระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสติดตามคณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปด้วยนะครับขอโอกาสนำเอาความสว่างสวยความปลื้มใจมาฝากทุกท่านนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้เมตตานำคณะพระเถรานุเถระเดินทางเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตไทยผู้ปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคสแกนดิเนเวียครอบคลุมราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรนอร์เวย์พร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดบำรุงราชวรารามพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าวาดวัดไผ่ตันและมีท่านอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระตลอดระยะเวลา9วันคณะได้เดินทางเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายทั้ง4แห่งได้แก่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายบูโลสและวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิภาวนาการจัด กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในภูมิภาคยุโรปเหนือซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้ง4วัดได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับชาวสวีเดนชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติในพื้นที่ครับในทุกพื้นที่ที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทชื่นชมความเสียสละความอดทนความวิริยะอุตสาหะของคณะพระธรรมทูตไทยที่อุทิศปฏิบัติตนประกอบศาสนกิจในต่างแดนพร้อมอนุโมทนาบุญแก่คณะกัลยาณมิตรผู้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างเครือข่ายพระธรรมทูตที่เข้มแข็งในภูมิภาคสแกนดิเนเวียและเน้นย้ำว่าการทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงมิใช่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวหากเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธบริษัท4ที่ต้องร่วมกันศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสืบไปภารกิจเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเยฟเล่ประเทศสวีเดนซึ่งมีพระครูสมุวรพงษ์เขมะวังโสดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2560เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศสวีเดนปัจจุบันจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมการสอนสมาธิภาวนาทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นรวมถึงภาษาอังกฤษและยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนและชาวต่างชาติในพื้นที่ได้ศึกษาหลักธรรมและฝึกสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องครับจากนั้นคณะได้เดินทางเยี่ยมวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสัปปายะเหมาะสมสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศนอร์เวย์ก่อนพัฒนาเป็นวัดถาวรในปีพุทธศักราช2550และจดทะเบียนเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทยในประเทศนอร์เวย์พร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิภาวนาทั้งแก่ชาวไทยชาวนอร์เวย์และชาวท้องชาวต่างประเทศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปที่วัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนซึ่งในปัจจุบันนั้นมีพระครูภาวนาพุทธิธรรมดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดภาวนาบูโลสวัดภาวนาบูโลสซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนดำเนินงานภายใต้สมาคมธรรมกายสากลแห่งประเทศสวีเดนเริ่มวางรากฐานงาน

0: ธรรมทูตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ก่อนเปิดวัดพระธรรมกายบูโลสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2553และเป็นต้นกำเนิดของการขยายงานพระธรรมทูตไปสู่การก่อตั้งวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มและวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนจนกลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนและภูมิภาคยุโรปเหนือนะครับและปลายทางแห่งสุดท้ายที่คณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาพรได้ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจนะครับคือวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเมืองสตูล่าวีก้าราชอาณาจักรสวีเดนโดยมีพระมหาเฉลิมชัยฉันทะชโยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มครับวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มแห่งนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกัลยาณมิตรในกรุงสต็อกโฮล์มนะครับก่อนสถาปนาเป็นวัดพุทธสต็อกโฮล์มในปีพุทธศักราช2553จากนั้นก็ย้ายมายังสถานที่ปัจจุบันพร้อมยกฐานะเป็นวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มในปีพุทธศักราช2559ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองหลวงของประเทศสวีเดนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการฝึกอบรมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยการสอนสมาธิทั้งแก่ชาวไทยและชาวสวีเดนรวมถึงชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นทั้ง4แห่งนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและคณะได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับกับหมู่คณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่สแกนดิเนเวียครับ
1: ค่ะพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะคะเราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อพระพุทธศาสนาจะได้คงอยู่คู่โลกนี้ตลอดไปค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นึงจะถึงเวลาธรรมกายเวลาที่เราจะได้เชื่อมใจกันไปทั่วโลกนะคะและเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรับชมกับคุณสายใจวลีกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างสวยต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและทราบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณสายใจวลีนะครับรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะทองรองรับบุญกุศลใหญ่จากการบูชาข้าวพระร่วมกันนะครับช่วงนี้คุณกนกวรรณชาญกีฬากระผมองค์อาจนรธรรมนิธาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมาเนทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุก

่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: พระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่

0: พระภาคเจ้า
1: ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรค

0: พุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอ

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้จักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: อานัตทวารชิว

0: พระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า

0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: เก้
1: าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: กาสา
1: ภูกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และ
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูปชาอาจารย์
1: คุณครูปชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี้

0: ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรืออย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริ้มๆเหมือนเปิดตานิดๆ นะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายตั้งสบายนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุข

สงบเย็นสบายสบายปรับตรงนี้สักก่อนนะจ๊ะเสียเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยให้ทุกส่วนผ่อนคลายให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องกิ้งเกลียงใสใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจต้องกิ้งเกลียงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิ้งเกลียงใจใสใสปรับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจเกลี้ยงเกลี้ยงพอเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะคือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆสบายๆหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7วางเบาๆแตะใจไปเบาๆใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนายจะได้เชื่อมกับตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมาในมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมานิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์

พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยต้องนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสบายสบายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิมิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้องเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลัวๆลางๆเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องใสๆใจเย็นๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะรัวๆลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครก็ของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสบายสบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่7ตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพ

บริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้ฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นะลูกนะให้ใจเย็นเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มถ้าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายๆใจเราเกลี้ยงรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งได้อย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างๆแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านและก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่านมากมายตามแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านแต่พระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอรหันต์บ้างก็เป็นพระอนาคามีบ้างก็เป็นพระสกทาคามีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าตักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยและบ้างก็เป็นฌานลาภีบุคคลคือมีฌานก็ถึงกายอรูปภพก็ถึงกายรูปภพเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทำแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพ้นวัฏฏะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือ

พอทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่ให้ใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสระภาพคือมันจะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่หยุดนิ่งได้สนิทหลุดเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่เดี๋ยวคุณหลวงปู่ถึงบอกไม่ใช่ของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยในนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอานัมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะ

0: นารัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ในอดีต

0: นารัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาข้าพระ
1: บูชาข้าพระ
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: แด่บรมพุทธเจ้า

0: การที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: รัตนะ
1: พระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้

0: ในปัจจุบันนี้
1: พุทธรัตนะ
0: พุทธรัตนะ
1: ธรรมรัตนะ
0: ธรรมรัตนะ
1: สังฆรัตนะ
0: สังฆรัตนะ
1: ญาณรัตนะ
0: ญาณรัตนะ
1: พระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ในอนาคตการภาย

0: นั้น
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน
1: ์ได้ความสุข
0: ได้ความสุข
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ได้สำเร็จมรรคและผล

ื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้เราทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยอย่างเบาๆสบายๆท้องเบาๆนะจ๊ะสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆคือถ้าใจเราหยุดนิ่งในสนิทมันจะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วกระดวงธรรมเกิดขึ้นมาเห็นดวงใสๆเห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่เป็นกายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพจะซ้อนกันหลุดไปทีละกายทีละกายกระทั่งถึงกายธรรมที่มีลักษณะองค์พระที่สวยงามมากเกศดอกบัวตูมปางสมาธิกายภายในจะนั่งสมาธิทุกกายนะจ๊ะพอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงอย่างนี้ละองค์พระใสๆถ้าเรานิ่งต่อไปก็จะเห็นองค์พระในองค์พระเนี่ยไปเรื่อยๆไปเองนะจ๊ะจะเป็นพระแก้วใสๆคือกายจะเป็นแก้วล้วนๆใสเหมือนกับเพชรหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคูณสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่ากระทั่งนับไม่ถ้วนเลยจะใสๆองค์พระจะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ใจยังหยุดนิ่งไม่สนิทก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราทำใจให้เป็นสุขสงบเย็นกิ้งกลีงนิ่งนิ่งนมนมเราก็ทำความรู้สึกไปก่อนเมื่อเรายังไม่เข้าถึงนะจ๊ะทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายใหญ่เต็มห้องเต็มสภาธรรมกายสากลเต็มวัดใหญ่ไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้ทำความรู้สึกได้นะจ๊ะจนสุดขอบฟ้าเลย

ทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนใจจะได้นิ่งนุ่มอยู่ภายในเลยนิ่งเฉยๆตรงกลางกายนะจ๊ะส่วนผู้ที่เข้าใจหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็หยุดนิ่งไปตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงนะจ๊ะนิ่งไปเลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยดวงธรรมยิ่งใสสว่างกายภายในยิ่งใสสว่างองค์พระก็ยิ่งใสสว่างไปเรื่อยๆแล้วก็นึกน้อมออกเครื่องไทยธรรมนะจ๊ะดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนึกน้อมเอาไว้ตรงกลางกายจุดที่สบายที่มีความสุขถ้ามาใหม่ยังทำไม่เป็นก็นึกน้อมเอาภาพเครื่องไทยธรรมอาหารหวานกายอยู่ในกลางจุดที่สบายของเราก่อนนะจ๊ะ

ชัดใสสว่างเครื่องไทยธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนก็จะชัดใสสว่างเหมือนกันอยู่ในกลางถ้ากลางองค์พระโตใหญ่ขึ้นไทยธรรมก็จะขยายตามส่วนไปใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปเรื่อยกลางองค์พระในองค์พระไปเรื่อยๆการบูชาข้าพระก็คือการนำมาเครื่องไทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี่นะจ๊ะดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราหน้าองค์พระประธานเอามากลั่นให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสภาวะธรรมจนกระทั่งละเอียดถึงกายธรรมในอายตนะนิพพานจึงจะน้อมเอาไตรยธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเนี่ยดับทุกขันธ์ถอดทุกกายออกเหลือกายธรรมอรหัตผลเป็นต้นหน้าตัก20ฟาสูง20ฟาใสบริสุทธิ์ตกศูนย์เข้าไปสู่อายตนะนิพพานสวยบรมสุขได้หยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในไม่ถอนถอยนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยเต็มไปหมดท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะถวายอย่างนี้ได้ต้องคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอย่างจะนับจะประมาณมิได้ดังนั้นเมื่อเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นก็ต้องกราบปรารถนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบเมินมารัตนปัสสิกาอาจารย์กนกยูงมารัตนปัสสิกาทองสุขสำแดงปันที่ท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์เมื่อไปอยู่บนสวรรค์ยันดุสิตในวงบุญพิเศษแล้วเนี่ยกายท่านก็ปรับสภาวะเป็นสมณะเทวบุตรเป็นพระใสงดงามมากทีเดียวเราต้องไปกราบพระรัตนท่านให้ประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายดังกล่าวนี้จ้ะที่มีอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนนั่งสงบนิ่งลงอยู่ในอายตนะนิพพานไม่มีอะไรกำบังอายตนะนิพพานถ้าเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็จะมีพระสาวกล้อมรอบถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีพระสาวกแต่ล้วนเป็นกายธรรมทั้งสิ้นต่างแต่ขนาดและพระรัศมีที่บารมีสร้างมาไม่เท่ากันนี่นะจ๊ะท่านอยู่ตรงนั้นแหละนับไม่ถ้วนเลยนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนพระอาราธนามหาปุญญาจารย์ทุกท่านซึ่งท่านคอยอยู่แล้วรวบเอาเราเข้าไปเลยประกอบวิชาธรรมกายแวบไปเลยเพราะกายของท่านกายธรรมท่านละเอียดบริสุทธิ์โตใหญ่กายท่านใหญ่ๆๆๆมากๆองค์พระใส

เราละเอียดตามได้เราจะเห็นองค์พระเดียวองค์พระซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนอยู่มากมายทีเดียวท่านก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของไตรยธรรมนี้ย่างจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นอสงไขยอัปปมานังเป็นบุญวิเศษสำหรับผู้ที่มีมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมคือทั้งฝ่ายภาคปราบก็จะได้บุญวิเศษนี้แล้วท่านก็ทับทวีไปเรื่อยๆแล้วก็เอาบุญนี้เนี่ยมาเชื่อมติดทุกกายของเราเลยสายทานแห่งบุญและปุญญาภิสันทานก็เกิดขึ้นใสบริสุทธิ์ประรวมเป็นดวงบุญใสใสติดกลางกายของเราทุกกายเลยและท่านก็อรัตนาปณิพานเอาบุญนี้เชื่อมสายสมบัติติดกลางกายเราเชื่อมบุญเชื่อมบารมีเอาบุญนี้ไปแก้วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำจะได้มีรูปสมบัติงามแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆมีทรัพย์สมบัติมากมายเอาไว้สร้างมหาทานบารมีมีคุณสมบัติแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีเรื่อยไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สร้างกันตั้งแต่เกิดเรื่อยไปเลยเหมือนพระเวสสันดรสร้างกันตั้งแต่เกิดนั้นจนกระทั่งหมดอายุไขให้ผังนี้ติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมวิบากกรรมต่างๆวิบากมารกับบุญเนี่ยไปตัดรอนไปเรื่อยๆปัจจุบันชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้มีสายสมบัติมาเชื่อมให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประกอบธุรกิจการงานก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดนี่หมดสิ้นเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกคนภัยคนพาไกลห่างไกลมันติดนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เป็นต้นส่วนเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ยใจก็ต้องหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอธิษฐานจิตตอนที่บุญกำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะจ๊ะไอ้ใจนิ่งนิ่งละอธิษฐานจิตเรื่อยไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้โลกกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งไปเรื่อยๆในขณะที่มหาภูชนียาจารย์กำลังคมบุญให้กับพวกเรานะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสแต่อัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหัสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: แล้วเรากล่าวคำลาเข้าพระพร้อมกันว่าเสสังมังคลังยาจามะกนะ
1: เสสังมังคลังยาจามะ
2: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรพรณีศรีพลแพ้วและกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษิณลขันธ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้น

ที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: มานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งกับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆกับในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามเสน่ห์กรรมนั้นและเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยมัฏฐามณิโชติรโสยะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้ตะเลิดแต่ถ้าตะเลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าค่ะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วแต่สุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
0: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรเป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
0: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะยมแม่ก่อนนั้นก็ยมพ่อยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมา
0: ค่ะ
2: ในภูมิหลังหลวงพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
0: ใช่
2: ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงทักให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัด
0: ค่ะ
2: ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อยๆ
0: อ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
2: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
0: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
2: อยู่ใกล้บ้าน
0: มีทั้ง
2: วัดประจำหมู่บ้านก
0: ็
2: เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัด

0: ่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
1: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
0: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัดว
1: ั
0: ดหม
1: ู่
0: บ
1: ้
0: านใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
1: ม
0: ีการฉันเพลแบบนี
1: ้
0: มีการบวชแบบนี้แล้วแล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์ม
1: ี
0: การวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก
1: ็
0: เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
2: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนสามัคคีบุญที ่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
0: ใช่
2: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
0: พอหลังจากป.4โยมตาเสีย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข
1: ้
0: ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั้นเลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ
1: ่ะ
0: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไม่
1: สายไหมก็แถวลำลูกกา
0: แถวลำลูกกา
2: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
0: ใกล้แล้ว
2: ใกล้ลงใกล้แล้ว
0: ไม่เกิน40นาทีก็ถึงแล้ว
1: ก็มาเรียนปฐมที่นี่ต่อ
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
0: เก่งมากเลยนี
1: ่เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงเจ้าค่ะ
0: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ก็ดำรงชีพไปวันๆเข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
1: ๆ
0: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
2: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
0: ใช่ๆ
2: เขาแข่งขันกัน
0: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได
1: ้
0: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
2: นิดนึง
0: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านส
1: ั
0: ่งอะไรเราทำหมดอุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย
1: ่
0: างน้อยคือไม่หนีเรียน
2: อ
0: ันคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6 จนกระทั่งจบป.6 แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5 มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระฤดูร้อน
1: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
0: โยมแม่
1: ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
0: รู้แล้วรู้จักแล้ว
1: ค่ะ
0: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
1: ค่ะ
0: 53 54
2: ช่วง
0: ก่อนจะ
2: วิกฤตน้ำท่วม
0: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5 หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชพระฤดูร้อน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
1: ค่ะ
2: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
0: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตอนนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
1: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
0: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6 ถึงจะ
2: เริ่มรับ
0: ขึ้นมาสามเณร
1: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
1: อ
0: นเดี๋ยวพอจบป.6 แล้วเดี๋ยวค่อยมา
2: อันนี้โยมแม่วางแผนไว้
0: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป
1: .4
0: แม่ก็เขาเริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
1: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก
1: ็
0: เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป.5
1: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพล
2: นเด็กแต่เราได้กินข้าวแค่2-3 วันนี้แล้วเจ้าคะ
0: ตอนเด็กคือพระทหารเพลนเยอะมาก
1: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะอยู่ก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันข้าวตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฉันข้าวเย็นไม่เล่นเยอ
1: ะ
0: แต่ประมาณนี้ก็โอเคก็กฎระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
2: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
0: ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
2: อาจจะเป็นเรื่องบวช
0: ใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
1: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างนี้เจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี่
0: เริ่มมี
1: เริ่มมี
0: ตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
1: เจ้าค่ะ
0: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างนี
1: ้
0: หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
1: ป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
0: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
1: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
2: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
1: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
0: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
1: ค่ะมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรม
0: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วพอจบป.6ตามแผนที่โยมแม่วางไว
1: ้ค่ะ
2: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าคะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค์อือน่าจะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่
1: จะโปรยดอกไม้เจ้าคะ
0: เอาดอกกุหลาบ
2: เจ้าคะ
1: ใช่ๆบรรยากาศของเด็กๆ
2: เวลาไปโปรย
1: ที่ไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะ
2: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก็รู้สึกเกิดศรัทธาม
1: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้
2: มาเดินแบบนี้อะไรอย่าง
1: เ
2: งี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่นเดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหงื่อโอ้โหเหนื่อยยาก
1: เดี๋ยวแม่ก็พาไปซึมซับ
0: กับบรรยากาศแบบนี้เรื่อย
2: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งตักบาตรด้วย
1: ค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยมพี
2: ่แต่ละจังหวัด
0: แต่ละจังหวัดแต่ละที
2: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู่หลายที่ในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งนึงเคยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
2: โอ้สาธุคือ
0: ตอนเด็ก
2: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
0: ่
1: ะที
0: ่
1: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสำคัญมากๆเลย
2: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอก
1: ค่ะ
0: ก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5แล้วก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
2: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
1: ้ค่ะ
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
1: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
1: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
1: ้นี่จากที่ทุกอย่าง
2: ไม่เคยจำ
0: ไม่เคย
2: ผัง
0: ไงไม่เคยอยากจะเรียน
1: ร
0: ู้
1: เร
0: ีย
1: นหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
2: ใช่ค่ะพอท่องคำขันนาคใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนาคมาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
1: ท
0: ำที่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
1: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและท่องจำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เช่นศักยภาพเต็มที่เลย
1: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1 อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
2: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชภาคดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็โยมแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังหลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
1: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
2: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์นาคเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
2: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดมีความปรารถนา
1: สิ่งที่เราอยากจะทำ
2: ฝน2เดือนใช่ไหมคะ 2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
1: เข้มข้นขนาดไหน
2: แตกต่างจากที่อื่น
1: จากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
0: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรก ที่หนอแก้บริเวณธรรมรุ่น2
1: ค่ะ
0: อันนั้นรุ่น2อยู่ที่แก้ดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็

0: พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหน่อแก้วบริเวณทำก็ต้องเหมือนกัน
1: คือ
0: เข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีม ความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
1: นี่เจ้าค่ะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆโอ้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าค่ะ
0: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนิสัยว่าไม่ขัด
1: ว่าไงว่าตาม
2: ว่าไงว่าการ
0: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
1: ้ค่ะ แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6 มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
0: ัน
1: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
0: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชถ้าดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
1: ่อ
0: ก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
1: ์
0: เรียนนักธรรม
1: ค่ะ
0: ก้าวแรกคือเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
1: ่
0: ก็ต้องไปเรียนใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
2: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ยมีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
0: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
1: พื้นฐานสามัญ
0: ก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
1: ็พิจารณา
0: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
1: ่
0: เพรา
1: ะ
0: นั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
1: ะ
0: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
1: ม
0: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
2: ได
0: ้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
0: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
0: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
1: ี่
0: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อ
1: เ
0: พราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
1: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจารย์
0: ให้โอกาสมาได
1: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าคะนับจากวันนั้น
2: นับจากวันนั้น
1: นับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
0: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรก
1: ค่ะ
0: เรียนไปก็ก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหร
1: ือ
0: ว่าความตั้งใจ
2: เ
0: ล
2: ย
0: ย
2: ัง
0: ไม่ได้
2: พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
0: ใช่ใช่ใช่พี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอ
1: ค
0: ่ะซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริง
1: ๆ
0: ปีแรกก็มีโอกาสได
1: ้ซ้อมใหญ
0: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
1: ค่ะ
0: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
1: ได้รับพลังใจ
2: ต้องได้กำลังใจ
0: ใช่ใช่
1: พลังใจมีเหลือล้นนะเจ้าคะ
0: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปรีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนรูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดดังนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะ

0: น้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนอ่
1: ะ
0: เราก็ต้องศึกษาเองด้วย
1: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
1: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนเป็นบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เน
1: ร
0: ที่ท่าน
1: สำเร็จ
0: ใช่
1: ประโยคผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร่แต่ของพี่เน
2: ร
0: เราพูดคุยได
2: ้ใกล้ๆกัน
0: เริ่มใกล้ๆกัน
2: เป็นบรรยากาศ
0: ได
2: ้เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างเรื่อย
1: ๆ
0: เราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับนึง
1: ค่ะ
0: เพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
2: แต่คนพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
1: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวด
0: ใช่
1: จนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
0: จนครั้งที่สองจนสอบได
2: ้สาธุ
1: แล้วจะนำมา
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริง
1: ๆ
0: ถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆหนูพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
2: เจ้าค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยค9นะ
1: ค่ะ
0: เอาว่าปีต่อปีก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ประโยค9เวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นางหลวงประโยค9มั้ยก็ยกมือไปอย่างนั้น
2: ตั้งผังไป
0: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
1: ้
0: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก
2: ็พยายามเต็มที
0: ่ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ผ่าน3อีก
1: โอ้สุดยอด
2: แต่ละปีเลยเหรอ
0: แต่ละปีแล้วก็4ก็ผ่านอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5ก็ผ่านอีก
1: ค
0: ่ะอ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
1: ค่ะ
0: ทีนี
2: ้เข้าประโยคสูง
0: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
1: ค่ะ
0: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
1: ค่ะ
0: แล้วก็
2: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
0: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้น
2: มีความหว
0: ังก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนไม่ได้กันมา20
1: ค่ะ
0: 4ก็10กว่า5ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
1: ค่ะ
0: พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
1: ค่ะ
0: 8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
1: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
0: ประโยคที่9
1: ค่ะ
0: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วตกไปปีนึง
1: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
0: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
1: แล้วก็ตอมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
1: ๆ
0: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
1: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
0: ใช
1: ่เจ้าคะ
0: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
1: ค่ะ
0: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอดอย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
2: ต
0: ้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
1: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
0: เกิดความชะงนงง
1: ค่ะชะงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก็
2: ปล่อยใจแล้ว
0: ปล่อยใจแล้ว
2: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยปล่อยใจปล่อยใจ
0: หลวงพ
2: ี่
0: ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองเพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ปังเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
1: ๆ
0: เราทำได้จริงๆแหละ
2: เราทำได้รู้ตัวว่า
0: เรารู้ตัวว่าทำได้แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
2: ันต้องถูกใจกรรมการ
0: มันต้องอยู่ที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
2: แสดงว่าทำได้ด้วย
0: ทำเต็มที่เลย
2: ใจด้วย
1: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: มั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วดูเราใช้หลักของพ่อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3
1: ค่ะ
0: ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือ

0: างสำเร็จ
1: มันมีทางสำเร็จ
0: ขึ้น
1: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้สิบรอบขนาดนั้น
0: ก็น่าจะผ่าน
1: แล้วน่าจะผ่านแล้วแหละ
0: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะคะ
2: ใช่ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่แล้วโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สำเร็จแล้ว
1: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
2: ่ค่ะ
1: ฟังอยู
2: ่
1: หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
2: ลุ้นแทนหลวงพี่
0: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
1: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
2: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
0: มาถึงฝัน
2: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
0: ใช่ค่ะโหนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
2: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
0: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเรียนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยคประเรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบรนด
1: ์หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี่แต่ว่าเราอ่ะต้องมีใจที่จะบวชจริง
0: ๆพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
0: ้
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
0: ค
2: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที
0: ่
2: แล้วก็เลยตัดสินใจว่า

0: เดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เรียนทำประโยคเนี่ยเจ้าค่ะ
0: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
1: ค
0: ือมันค่อยๆซึม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
2: คุณครูแม่ใหญ่
0: คุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อและหลวงปู
1: ่
0: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
1: คิดแบบนี้มาตลอด
0: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
2: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชที่ชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้วย
1: ค่ะ
0: แม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
1: แสดง
0: ว่าต้องปลื
1: ้
0: มมากๆใช่
2: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของอาจารย์ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
1: ้
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
1: ะ
0: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
1: ที่ประกาศไปแล้ว
0: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่อพระอาจารย์และญาติโยมทั้งหลาย
1: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสมณเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์คอยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสมณเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
1: ทุกเสกียวัฒน์เจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัฒน์การฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
1: ทุกอากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยา
1: อ๋
0: อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัฒน์ทั้งหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องฝึกษาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ค่ะ
0: ก็เ
1: ร
0: ีย
1: กว่าสมณเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วเจ้าคะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนทำ9ประโยคนั้นเราเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตก
1: จ้า
0: ก็ประมวลความรู้จนพี่จะทำ

0: ท้าย
1: ค่ะ
0: ก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่
0: ๆก็ผ่านเลย
1: ค่ะ
0: ก็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที
2: ่
0: คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
1: ซ้อมมาต้องสองรอบ
0: ซ้อมมาต้องสองรอบ
1: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: ต้องผ่านรอบนี้
1: จนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็
1: ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับหนึ่งรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ได้ประโยคเก้าจริง
2: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทั้งด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยคเก้าเพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยคเก้าจริงก็คือวันที่ไปรับพัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคารร้อยปีมีรถนำขบวนไป
1: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเราก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญอย่างเดียว
2: ไม่ได้มาด้วยง่ายง่าย
1: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
1: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนของพี่อยู่เลยที่ผ่านปีเดียวกันว่าเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยคเก้าเพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
1: รัชกาลที่สิบ
0: รัชกาลที่สิบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยคเก้าแล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
1: ตื่นเต้นไหมเจ้าคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
1: ็
0: ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่สองครั้งประโยคหกกับประโยคเก้าประโยคหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยคเก้าก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
2: เราผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่ามันเก้าคือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
2: ก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยนยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
1: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
0: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ก็โทรมาเลยว่า ที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
2: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
0: ใช่ท่านคงรู้ว่าเราจะผ่าน เพราะว่านั้นก็โอเคท่านรับปากว่าท่านไว้แล้วว่าถ้ามาสอนเราก็รับปากสอนเลย
1: ค่ะ
0: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
1: ค่ะ
0: ก็มาสอนประโยค4
1: ประโยค4
2: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไปประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่นบาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่ายประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะเราก็เคยพลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยคสี่เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: เหมือนเรียนเล่นๆ
1: เหมือนคิดว่าชิวๆ
0: เหม
1: ือ
0: นเล่นๆเหมือน
1: จะช
0: ิ
1: วใช่ไหมคะ
0: หรือว่ามีคำนึงก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสี่ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางลูกอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็อาจจะ
1: อาจจะหายใจไม่ทัน
0: จะเลิก

0: ไปเลย
1: ก็ค่ะ
0: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
1: ้และวางพระอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
0: ใช่
2: ใช่เราไม่มีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
1: ่
0: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มเรียนหนังสือแค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม
1: ่
0: หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
1: มีติวให้ด้วย
0: ติวแยกอีก
2: หลังห้องให้ด้วย
0: หลังห้องอีก
1: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
1: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนะเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
0: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
1: ค่ะ
0: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
1: ้
0: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
1: ่
0: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต้องห้ามเบื่
1: อ
0: เพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
1: ค่ะ
0: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาโยก้าวหันซ้ายหันขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลยพี่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางลูกท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
1: ้
0: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได้
1: จริตต้องเข้ากัน
0: ด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อ
0: ใช่หาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ทั่วสังคมมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังคมมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยกันไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันกลางเต็นท์ล้อม

0: รอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลยอันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ใช่แล้วบรรยากาศข้างนอกคือเขาพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทำข้อสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป
0: ็
1: นบรรยากาศ
0: ใช่เป็นบรรยากาศ
2: ที่การดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี้จากวัดนี้
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: อยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
2: ค่ะอ
0: ย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นเรื่อยร้อยปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูปฮือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญ
2: คึกคักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้เขามี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังฟาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
2: โดย
1: ตั้งใจ
2: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที่
1: ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะพระจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากเลยต่อจากการปฏิบัติธรร
1: ม
0: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงฉะนั้นแล้วท่านถึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุยตาประโยค9ท
2: ั่
0: วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นเราหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็หลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยเพราะนั้นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้าน
1: แค
0: ่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เจ้าค่ะ

0: จะเรียนอะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สําคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสําคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
1: อันนี้สําคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดีแล้วมันกลับมาดีได
0: ้อ่ะ
1: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรรม
0: อ
1: ันนี้สําคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
0: ค่ะ
1: จะทําให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหมือนตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นมันรับอะไรได้เยอะขึ้น มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
0: ์
1: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนแล้วเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆแล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายในลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกนี
0: ้
1: หลับตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรมลืมตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
0: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
1: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปล่อยชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังรัปเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้เอาชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้นั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้เจริญ
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: โอ้วันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยประเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง
0: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชดาระยะอินดีชั้นสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

0: ทั้งหลายได้ด้วยบุญจะบุญใหญ่บุญน้อยค่อยสั่งสมไฟชื่นชมปลื้มอุราอานิสงส์หนุนมีศรัทธาปัญญามั่นบันเจิดคุณบุญค้ำจุนสุขสำริดสิทธิรวยจากหนังสือสารธรรมคำควีสี่นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีแล้วก็สว่างดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้ดำเนินรายการสู้ต่อไปนะครับในเรื่องราวของเราที่มาคุยกันก็เป็นเรื่องราวของการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีลูกพระธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบารมีในการสั่งสมบุญบุญของเราในช่วงนี้ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปดูกันเลยครับบุญอะไรมั่งแน่นอนเลยธรรมจักรนี่ต้องสวดแล้วก็ปลื้มกระตุกบททุกจบแล้วก็ส่งยอดด้วยครั้งต่อไปวันอาสาหบูชา 8,578 ล้านจบก็ถือว่าครบรอบ10ปีของการสวดธรรมจักรของเราเนาะนั้นอย่าพลาดเลยแปลว่าวันที่30วันอาสาหะคือศุกร์ที่19เนาะกรกฎาคม30ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะอ่ะภาพต่อไปเลยนะครับที่ศูนย์วัดบอตตันเนาะอเมริกาวัดธรรมกายบอตตันก็จะมีพิธีสมโภชองค์พระประธานมีการจารึกชื่อด้วยเนาะก็วันที่19กรกฎาคมนะครับก็ท่านใดอยากได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างแดนก็ติดต่อที่ภาคจักรวาลได้เลยนะครับอาทิตย์19ก็จะทำกันวัดธรรมกายบอตตันอเมริกานะครับภาพต่อไปเลยครับก็ที่เมืองไทยเทกรกีเสาเข็มเจาะมหามงคลสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเนาะ26กรกฎาคมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีนะครับก็ติดต่อที่ภาคกลางได้เลยนะครับภาพต่อไปครับนี่ตักบาตร 1,102 รูปพัทลุงนะครับ26กรกฎาคมนะครับก็ตัวไปได้ตังไปได้ดีที่สุดเนาะแต่ถ้าไปไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ส่งปัจจัยร่วมสนับสนุนกันไปนะครับก็ติดต่อที่ภาคใต้ได้เลยนะครับภาพต่อไปครับนี่แปลว่าพิธีนี้มาแล้วนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาบูชาพุทธที่19กรกฎาคมนะครับก็พิธีเริ่ม 9:30 ตอนเช้าเลยนะครับห้องแก้วสารพัดนึก2นะครับก็รายติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเดือดตู้รับบริจาคนะครับแล้วก็มือรูปเดือนสิงหาครับก็จัดเป็นประจำนะครับหมื่นรูปนานาชาตินะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับหาดใหญ่สงขลานะครับที่เดิมนะครับที่เดิมก็ไปร่วมกันเลยด้วยนะครับแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายสะสมบุญของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราจะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางเต็มที่เต็มกำลังของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวการสร้างบารมีนะครับของนักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดู MV เปิดตัวของท่านเลยครับผม
1: ความคิดอันดีงามของหลวงพ่อธรรมชโยรวมตัวกันทอดกฐินให้กับพระทั้งประเทศเพื่อให้ชาวพุทธได้รวมตัวกันสร้างพุทธสามัคคีถวายผ้าไตรจีวรถวายปัจจัยธรรมสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเหตุการณ์ร้ายๆข่าวลบข่าวร้ายข่าวไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียมันเร็วมากมันไวมากเราต้องมีสติถ้าเราไปคอยตามถูกซึมซับเมื่อไหร่เราก็จะเสื่อมศรัทธาความดีพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่กันมาแค่ปี2ปีที่สืบกันมาถ้าพระพุทธศาสนาไม่ดีจริงไม่มีเหตุมีผลไม่เป็นความจริงบุญและบาปที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นไม่เป็นความจริงมันจะอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ยังไงสถานะของเราเป็นชาวพุทธเรารักเคารพพระพุทธเจ้ามั้ยเรารักเคารพพระพุทธศาสนามั้ยเราเชื่อในความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าชี้เห็นไหมเรื่องบุญเรื่องบาปการทำความดีการทำไม่ดีกฎแห่งกรรมสะท้อนให้เห็นชัดชัดไม่ว่าจะชาตินี้และชาติถัดไปสิ่งเหล่านี้มีใครอธิบายได้ดีเท่าพระพุทธเจ้าและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ช่วยกันดำรงให้สืบสานรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนกันต่อไปพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยังไงการทำนุบำรุงศาสนาการทำบุญการถวายสังฆทานถวายข้าวฝาถวายกฐินถวายปัจจัยธรรมไม่เพียงแต่พระท่านจะอยู่ได้แค่อาหารท่านก็จำเป็น

คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบรรเทาทุกข์บันดาลชัยให้สมหมายจงทำบุญเพื่อบุญหนุนใจกายทรัพย์สมบัติ

0: ต้องมีปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนสถานของท่านเราไปวัดห้องน้ำก็ต้องใช้เงินในการปรับปรุงสร้างห้องน้ำจ่ายท่านมีโบสถ์ท่านก็ต้องบำรุงซ่อมแซมค่าไฟค่าซ่อมมีอยู่ตลอดบ้านเราก็เหมือนการถามดูทุกคนตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายหรอจะน้อยจะมากแต่ละคนไปยิ่งวัตถุนิยมเข้ามาอยู่ในชีวิตเราทุกคนทุกคนต้องมีบ้านมีรถมีค่าใช้จ่ายอาหารการกินมีโทรศัพท์มือถือต้องจ่ายทุกเดือนสารพัดมันเป็นองค์ประกอบธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามวัยวะทุกสังคมมีคนดีและคนไม่ดีคนดีมีมากกว่าคนไม่ดีอย่าเอาคนไม่ดีเพียงเศษผู้ดีมาทำให้ภาพลักษณ์ของคนดีๆทั้งจักรวาลต้องเสียไปถ้าทุกคนเสื่อมศรัทธาในการสร้างบุญกุศลพุทธศาสนาเราจะอยู่ได้อย่างไรพวกเราจะมีที่พึ่งจะมีคำสอนดีๆของพระพุทธเจ้าสืบต่อกันได้อย่างไรทำไมวัดพระธรรมกายถึงหมั่นชวนคนทำบุญตลอดอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนจะพึงตกใจหวาดกลัวด้วยกันมีผมเองก็เคยเป็นตั้งแต่ผมเข้าวัดมาปีนี้ผมปีที่18เข้ามาด้วยความที่อยากรู้เข้ามาได้อยากเห็นและเข้ามาได้ความที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เจอกิจกรรมพิธีกรรมมากมายก่ายกองจนแบบจัดไม่รู้เรื่องจนปลื้มใจเพราะการจัดกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายไม่ใช่โครงการเพื่อของวัดธรรมกายคนเดียวแต่เป็นโครงการเพื่อพุทธสามัคคีเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เชิญชวนชาวพุทธทั้งโลกมาร่วมกันทำเพื่อพระพุทธศาสนางานตักบาตรก็ดีงานถวายมหาสังฆทานเป็นหมื่นวัดก็ดีงานทอดกฐินเป็นหมื่นวัดก็ดีเงินทั้งหลายที่เชิญชวนคนมาร่วมทุนก็เอาไปใช้เพื่องานพระพุทธศาสนาร่วมกันทั้งหมดโดยมีประจักษ์พยานอย่างเด่นชัดพร้อมให้ตรวจสอบเสมอผมเองก็เคยลองอยากจะจับแล้วก็จับเท่าไหร่ก็เจอแต่จับถูกไม่เจอจับผิดมันก็ไปจริงผมไม่เป็นตัวแทนจะเป็นสักขีพยานไปช่วยงานแล้วก็ปราบปลื้มทุกครั้งว่าสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสร้างพุทธสามัคคีไปเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธชาววัดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกเลยและมากกว่านั้นหลายๆคนหลายๆวัดที่เราไปร่วมเกิดกระแสพลังการรวมตัวกันมาทำความดีมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปทอดกฐินทอดผ้าป่าหรือนำปัจจัยไปถวายแต่เขาเห็นตัวอย่างอันดีแล้วเขาให้เกิดความศรัทธาให้เกิดการมารวมตัวทำความดีร่วมกันแรกๆเขาก็เครือบแคลงใจแรกๆเขาก็กลัวแต่พอทำไปแล้วทำจริงนี่แล้วทำต่อเนื่องด้วยแล้วก็ไม่ได้หวังเอาชื่อเอาเสียงมาแต่ให้กำลังใจมาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็กลับไปด้วยความรู้สึกที่ดีงามเขาก็ชื่นชมแล้วก็บอกว่าถ้าโครงการวัดธรรมกายมีอะไรที่อยากให้ทางเขาช่วยมีส่วนร่วมเขาก็ยินดีผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจไปด้วยหลายคนพอมาเริ่มปฏิบัติตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลทำทานต่างๆชีวิตของเขาดีขึ้นเขาได้รับปฏิหารแห่งบุญเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบุญนั้นมีจริงบุญส่งผลให้ชีวิตเขาดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเป็นทั้งความสุขทางใจความสุขในครอบครัวความสุขในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมปีนี้เป็นปีที่4ที่โครงการทำบุญกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยของหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จขึ้นได้พวกเรารวมตัวกันทอดกฐินให้กับพระทั้งประเทศและไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาสายเทรวาสก็ได้รับอานิสงส์ร่วมบุญกฐินสามัคคีจากวัดมักกายและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมเป็นตัวแทนกับวัดพระธรรมกายในการทำหน้าที่ไปนำปัจจัยทายธรรมนำภาพไตรจีวรไปถวายให้กับวัดต่าง
1: ๆทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามร้อนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่ก็ลำแบกมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะดังนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วจะให้โอกาสดีๆผ่านไปนะลูกนะ
0: เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลพร้อมกันครั้งหนึ่ง 30,000 กว่าวัดผมว่าชาติหนึ่งทำได้น้อยมากถ้าเราพลาดโอกาสนี้ทุกคนไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตยั่งยืนยาวไปถึงเมื่อไหร่ท่านที่มีกำลังมีปัจจัยมีความพร้อมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับเสบียงบุญเป็นความจริงของชีวิตที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จไม่เพียงแต่ภพชาตินี้ติดตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติโชคดีมากในชีวิตนี้ได้มาพบเส้นทางบุญที่หลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบชี้ทางของพระโพธิสัตว์เจ้าให้พวกเราเดินตามผมตั้งใจจะขอสนับสนุนทุกๆงานบุญร่วมกับหลวงพ่อและขอกราบอาราธนาบุญกุศลทุกๆบุญเลยถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวเป็นร่มโพล่มไทรเป็นต้นบุญให้พวกเราเดินตามตลอดต่อเนื่องไปขอบคุณครับ
2: สาธุกว่าจะมาถึงวันนี้ของท่านนะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับวันนี้ทางรายการสู้ต่อไปก็ได้เชิญท่านมาท่านได้มาเป็นเกียรตินะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานบริษัทวินรี่คอมฟอร์ตจำกัดนะครับเราก็มาพบกับกาลยานมิตรวรรณรัตน์บูรณสิทธิพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรียนเชิญทักทายเลยครับ
3: กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพทุกท่าน สวัสดี

0: ลูกพระธรรมพันแท้ทั่วโลกด้วยกันนะครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับวันนี้ได้มาพูดคุยกันนะครับ จุดเริ่มต้นจริงๆบอกว่าเกิดจากกาลยานมิตรชวนสร้างพระธรรมกาย
0: ใช
1: ่อะอย่างไรครับตอนนั้นครับ
0: ก็ย้อนไปปี2552ครับ
1: ครับผม
0: ก็มีกาลยานมิตรชื่อพี่รัตดาที่อยู่เชียงใหม่ที่รู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมาชั้นดีฮะจําได้ผม
1: รู้จักกันดี
0: ครับแต่ตอนหลังไม่ค่อยได้มา
1: ก็เ
0: ค้าอยู่ไกลแล้วทีนี้ท่านโทรมาชวนบอกว่าอยากจะให้เราร่วมบุญสร้างองค์พระสนใจไหมเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเรื่องทำบุญเรื่องเราก็ยินดีนะ
1: ครับผม
0: แต่เขาก็เกรงว่าทำบุญเยอะๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราใจเราอยากเปิด
1: อะไร
0: เออใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าบอกว่าทำบุญวัดที่ไหนทำบุญองค์พระอะไรแต่บอกสร้างองค์พระพุทธรูปเอาโอเคครับเชิญร่วมนะทัก 5,000 บาทได้ไหมต่อยบอกได้ยินดีครับ
1: ผมก็ยินดีเลย
0: ผมก็ไม่รู้แล้วบอกทำที่ไหนอะไรอย่างไรบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลงมาช่วยไปรับที่สนามบินหน่อยนะที่ดอนเมืองแต่ตอนนี้ไม่มีสุวรรณภูมิสมัยนั้นก็ไปรับก็ไปรับพี่เขาที่ดอนเมืองกับน้องกับลูกชายเขาน้องพานุแล้วก็มาที่วัดพระธรรมกายแต่ก่อนมาถึงเนี่ยแกก็บอกต่อรู้จักวัดพระธรรมกายไหมบอกผมได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่รู้จักเคยขับรถผ่านกำแพงทุ่งสูงใหญ่ๆเมืองกวางแต่ผมไม่เคยเข้าไปดีครับยินดีจะได้เข้าไปดูด้วยเป็นยังไง
1: ครับผม
0: ก็นัดหมายกันเวลาก็ไปรับพี่เขาสนามบินแล้วก็ขับมาส่งที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็รอมาถึงที่เขาเรียกอะไร
1: บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายโรงเรียนอนุบาลทีมงานขึ้นภาพเลยภาพนี้เป็นภาพที
0: ่
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลย
0: โอ้ตื่นเต้นมากมาถึงก็มาทักษิณเนี่ยภาพเนี่ย4-5 โมงเย็นตอนนั้นฮะแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบชุดวาสุกพบไม่รู้ไม่เคยมาพี่เขาก็ไม่บอกไงเขาก็ไม่อยากให้เราแบบตื่นกลัวอะไรเงี้ยก็มาถึงสัก4 โมงกว่าแล้วประมาณถึงเวลาหลวงพ่อท่านก็มาใช่ไหมเกิดมาไม่เคยพบหลวงพ่อก็ถือโชคดีนะเข้าวัดวันแรกได้เจอหลวงพ่อเลย
1: เห็นท่านครั้งแรก
0: เห็นท่านแรกเลยฮะท่านก็เนี่ยมารับปัจจัยถวายร่วมกันที่พี่ระดาก็เตรียมนะท่านก็อะไรองค์พระปิดเจดีย์ใช่ไหมร
1: ว
0: บรวมมาเขารวบรวมมาทั้งหมดประมาณ100 กว่าองค์
1: โอ้สาธุ
0: แล้วก็โอ้ก็ปื้มปิติมากเพราะเขาก็ไม่บอกว่ารายละเอียดว่าท่านหลวงพ่อเป็นอะไรแต่บอกเนี่ยองค์เนี่ยคือเจ้าว่าโอ้โห
1: เห็นครั้งแรกรู้สึกไงครับ
0: ท่านพองแบบมีออร่าออกมาสว่างอ
1: ่
0: ะมันมีผู้มีบุญบารมีอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นแล้วมันปิติอ่ะบอกเกิดมาไม่เคยเจอพระในลักษณะมีภาพลักษณะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วท่านก็เดินมารับแล้วก็ให้
1: ปัจจัย
0: ให้พรให้พรโอ้ให้พรดีมากแล้วแล้วผมก็เหงื่อแตกตกตื่นเต้นดีใจอ่ะไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วก
1: ็
0: ท่านยังแซวเลยว่าโอ้ลูกเหงื่อเยอะจังลูก
1: เราตื่นเต้นเรามากันแรก
0: ผมก็ลูกตื่นเต้นแล้วหลวงพ่อ
1: ดูได้รับพรเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสเข้าโรงเรียนต่อเลย
0: เข้าเลยครับ
1: เป็นไงครับเข้าโรงเรียนครั้งแรก
0: ก็งงเงี้ยเพราะว่าให้เรามันอะไรกันเนี่ยเพราะไม่เคยไม่มีความรู้เรื่องโรงเรียนอนุบาล
1: ครับผม
0: ก็เสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็เขาให้นั่งแถวหน้าเพราะว่าเรามาคนแรกกลุ่มแรกๆก็ยังเห็นหัวหน้าชั้นเนี่ยอยู่ตรงข้างกัน
1: แ
0: ต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วแรกก็งงก็นั่งไปนั่งสมาธิระหว่างที่รอเตรียมอะไรต่าง
1: ๆ
0: แต่หลวงพ่อก็เข้าไปเตรียมแล้วท่านก็ทักคู่ท่านก็นั่งแรกมองไปข้างหลังห้องไม่มีใครทำไมห้องอะไรมันมีคนผ่านไปสัก10 นาทีหันไปโอ้เต็มไปหมด
1: อะไรอย่าพลาดนี่
0: เป็นพันคนมาจากไหนกันเนี่ยมาแล้วเดินกันแบบเงียบๆนะคือเข้ามาแบบไม่มีเสียงดังเลยอ่ะผมก็งงกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็การนมัสการหลวงพ่อแล้วควรอยู่ในระเบียบวินัยตั้งใจฟังตั้งใจเหมือนกับตั้งใจทำที่สิ่งที่หลวงพ่อท่านเมตตาจะสอนธรรมะให้เราอ่ะนะผมก็อยู่จนจบก็เกือบ2 ชั่วโมงได้มั้ง
1: เป็นการฟังธรรมแบบนี้ครั้งแรกเป็น
0: ครั้งแรกในชีวิตมีสารพัดมุกเลยฮะทั้งเนื้อหาสาระทั้งมีเสียงเพลงมีมุกตลกอะไรนั่นคือทำให้บรรยากาศมันแบบเพลิดเพลินอ่ะ
1: ครับผม
0: นะซึ่งแตกต่างกับการ
1: ฟังธรรมโดยทั่วไป
0: ก็เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจครั้งแรกนะคร
1: ับ โอ้สาธุ
0: ก็มาได้เจอท่านวันแรกก็ดีใจแล้วได้รับฟังธรรมะครั้งแรกเลยก็ดี
1: เพิ่มไปทีนี้วันหลังมาเองเลยวันวิสาขะ
0: ก่อนแต่ท่านพี่รัตดาก็ชวนอีกท่านทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรดีมาก
1: เลย
0: ก็ต่อไปก็จะมีอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมเขาเรียกอาท
1: ิ
0: ตย
1: ์ต้นเดือนบูชาข้าพระบูชาข้าพระ
0: ผมก็ไม่เข้าใจก็เหมือนกันมาก็มาตั้งแต่ตี 5 ครึ่งแกบอกให้มาที่ข้าพระผมก็ความที่มันอยากจะรู้ไงก็มาใช่ไหมก็ร่วมพิธีโอ้โหคนมันเยอะแยะเต็มสภาผมว่าเป็นแสนคนนะแล้วทุกอย่างก็ดูเป็นระบบระเบียบคนก็เยอะนะแต่มันดูมันแค่มันบุญบันเทิงอ
1: ่
0: ะทุกคนก็สนุกสนานยิ้มแย้มอันนึงก็คือทุกคนมีมารยาทที่ดีงามพูดจาไพเราะดูแล้วแบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีผมก็ยิ่งประทับใจแต่แล้วก็บอกเนี่ยทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าพลาดนะแต่มาร่วมพิธีกรรมเพราะหลวงพ่อจะพาทุกคนอัญเชิญบูชาข้าพระไปถูพระนิพพานกันครับผมก็โอเคแล้วก็ต่อมาก็มีวันวิสาขะใช่ไหมช่วงนั้นถึงปลายเดือนพฤษภา
1: ครับผม
0: ก็อยากมาร่วมกันอีกพี่เขาทุกครั้งนะ

0: นัดตีห้าครึ่ง
1: ตีห้าครึ่ง
0: เพราะแกต้องนั่งรถทัวร์จากเชียงใหม่
1: จากใหม่มาถึงเช้า
0: เลยสมัยนั้นแกก็มาผมก็มาแล้วก็เจอกันก็เข้าร่วมพิธีตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มอ่ะโอ้ยเกิดมาไม่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมวัดไหนยาวยืดอย่างนั้น
1: เลยแล้วมันก็พิธีกรรมนี้เพลินสนุก
0: เพลินไม่รู้ตัวนะ
1: ไม่
0: มีมีกิจกรรมสนุกสนานตลอดอ่ะไถ่บาตรที่ตอนเช้าก็ตักบาตรใช่ไหมสวดมนต์ใช่ไหมนั่งสมาธิทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนหมดถึงตอนบ่ายอันนั้นอันนี้ฟังธรรมะฟังรายการทั่วไปหลวงห้า
1: หลว
0: งห้าโดยจำได้ทอดบ่ายใช่ไหมแล้วก็มีอะไรไปที่ลานธรรมใช่ไหม
1: จุดประทีป
0: ทำแล้วไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศของคนที่แบบนิ่งเงียบสง
1: บ
0: เป็นหมื่นเป็นแสนคนอย่างเงี้ยมันโอ้ใช่เลยนี่คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราใฝ่หามาหรือเราที่อยากจะค้นเจอในชีวิตครั้งนี
1: ้
0: ก็ประทับใจมากกลับถึง
1: บ้านนี้
0: กลับถึงที่จอดรถก่อนตอนสองทุ่มคือมันเดินทั้งวันเนี่ยคือขาไม่มีแรงตอนจะสตาร์ทรถเอ๊ะเดินได้ยังไงทั้งวันเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แบบทั้งเหนื่อยแต่ปื้มนะปื้มมากอันนี้ก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีมาก
1: แล้วก็ตัดช็อตมาตรงนี้เลยจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือได้ขึ้นไปส่วนพนาวัด
0: นี่แหละแต่ก่อนไปพนาวัดเนี่ยพี่ระดาก็พาไปทัวร์บนศูนย์สาขาข้างบน
1: อ๋อไปศูนย์สาขาก่อน
0: ไปวัดบ้านขุนไปวัดผิวลมใช่ไหมโดยเฉพาะวัดบ้านขุนเนี่ยประทับใจเพราะไปเจอพระอาจารย์วิชาเนี่ยเจ้าคุณแสนดอยสมัยนั้นก็โอ้โหใครไปก็ต้องประทับใจน้องเนนเป็นร้อยๆสะอาดเป็นระเบียบขยันและสิ่งแวดล้อมต้นไม
1: ้
0: ที่พักมันสัปยะหมดอ่ะใช่ไหมจะยางเนี่ยเขาม้วนเก็บ
1: มัดโกมสวยนะมา
0: จะมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นวัดไหนทำนี้ห้องน้ำในรองเท้าวางเป็นระเบียบเป็นย่องอะไรเงี้ยน้องเดียนฉันเสร็จก็ก่อนฉันก็สวดให้พร
1: โอ้โห
0: เสียงกระหึ่มอย่างเซนเซอร์ลาวเง
1: ี้
0: ยเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินก็จะยินที่วัดบางกูเนี่ยก็ประทับใจมากโอ้โหบอกนี่ใช่เลยเนี่ย
1: อันนี้
0: ขนาดเป็นแค่อะไร
1: วัดสุนทร
0: สาขาเนี่ย
1: แ
0: ล้วนั่นยังรู้จักวัดขอฉันเนี่ยนี่ไม่เคยมาร่วม
1: ครับผม
0: งั้นก็ตามแต่แล้วก็พี่รัชดาก็เลยพาไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัด
1: ครั้งแรกของเราเลย
0: เกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิไอ้ขวาทับซ้ายเนี่ยครับ
1: วันสองวันแรกไปไหนครับ
0: อย่าให้พูดเลยมันแสนเจ็บปวดทรมานทุกคนแค่ครั้งแรกทุกคนเหมือนกันหมดนะ
1: ครับ
0: นั่งงอเข่านั่งคาดท่าเทพบุตรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้นะพอวันที่สามขามาเริ่มเอ็นมาเริ่ม
1: เริ่มดี
0: เริ่มออกก็ขอนั่งได้วันที่สี่นั่งยังจำได้หลวงพี่อารักษ์ท่านมานำนั่งท่านก็คุยสนุกมุกสลกอะไรสนานะแล้วก็ใจก็เลยผ่องใสพอใช้สายปั๊บได้สัมผัสความสุขภายในอ
1: ่
0: ะเกิดมาไม่เคยสัมผัสความสุขว่าไอการนั่งสมาธิข้างในเนี่ยมันปิติน้ำผูน้ำตาไหลแล้วเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวจนนั่ง11โมงกว่าพี่ดังมาเคาะถ้าถึงเวลากินข้าวแล้ว
1: จนเคาะมาสกิดเราน
0: ะว่าเนี่ยถึงเวลาโอ้ผมไม่อยากตื่นเลยผมไม่อยากลุกเลยอ่ะคือมันไม่หลับนะมันปิติในบุญเนี่ยโอ้แล้วแต่นั้นมาเราเข้าใจแล้วโอ้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยปรารถนาให้ลูกๆทุกคนได้สัมผัสสิ่งนี
1: ้
0: แล้วถ้าสัมผัสสิ่งนี้นะมันไม่ต้องอธิบายเรื่องสิ้นเนี่ยมันเป็นความสุขที
1: ่
0: ไม่มีอะไรเปรียบปานนะแล้วเราก็จะมีพลังจิตพลังใจที่จะสร้างบุญสร้างความดี
1: ก็คิดจะสร้างความดีก่อนไปคิดครับล่าสุดนี่เพิ่งขึ้นไปนี่ได้ผ่านนี่คือล่าสุด
0: หลังจากไป
1: เมื่อกี่ปีครับ
0: 15ปียิ่งกับสุรพลสมบัติเจริญอีกครับ
1: เป็นอะไรพอขึ้นไปอีกรอบนึงรู้สึกไงบ้าง
0: โอ้เที่ยวนี้ก็ได้บรรยากาศที่ดีมากเหมือนกับได้ back to school นะย้อนสู่จุดที่เป็นความสุขที่ดีภายในครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้พักชวนกัลยาณมิต
1: ร
0: เพื่อนฝูงพี่น้องในหมู่ชาววัดเราเนี่ย
1: ไ
0: ปรวมกันไปกันเกือบ20ท่านนะทั้งคนเก่าก็ดีคนใหม่ทั้งคนกึ่งเก่ากึ่งใหม
1: ่
0: แล้วคนใหม่เนี่ยแล้วทุกคนก็ได้ประสบการณ์ดีๆในชีวิตใจเปิดขึ้นแล้วก็รุ่นเก่าๆเนี่ยได้ตอกย้ำได้ทบทวนกันเนี่ยแหละสิ่งอันนี้เนี่ยคือหลวงพ่อท่านเมตตาท่านไม่ได้แค่ว่ามาบอกให้เราทำบุญท่านให้เราสร้างความดีต่อเนื่องและให้เราสัมผัสความจริงของชีวิตที่การปฏิบัติธรรมนี่ครับ
1: โอ้อากาศดี
0: สุดยอดสัปปะยะแต่ว่าบางห้องบางห้องก็เก่ามากคร
1: ับ
0: ก
1: ็
0: เลยกราบเรียนพระอาจารย์สถาพรว่าเดี๋ยวจะร่วมบุญกันสร้างห้องพักแบบใหม
1: ่มันดีขึ้น
0: ดีขึ้น
1: โอ้สาธุสาธุ
0: สวทั้งหลายเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เริ่มเป็นสวกันเยอะขึ้นแล้ว
1: ใช่แต่ว่าแต่ต้นไม้นี่โต
0: โอ้ย
1: ต
0: ้
1: นนั้นจันมาก
0: ครับ
1: ดูแลดีมาก
0: ดีมากนะคุณเอกแล้วก็ทีมงานเนี่ยพี่เอกที่ดูแลเรื่องสวนเนี่ย
1: ครับ
0: เอาขวบสุดยอดฝีมือแล้วก็ทุ่มเทกันฟักทองพัมกินเนี่ยรูปต้องตุ่มเนี้ยรูปเข้าตุ่มเนี้ยไม่รู้ในภาพดีกว่าแต่ยังไงก็ตามแต่น่ะแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวอ่ะสวยงามทั้งหมดแล้วอากาศที่นั่นสุดยอดอยู่แล้ว
1: แต่คนไม่เคยไปชวนหน่อย
0: เอาเดี๋ยวจะไปชวนเนี่ยคนที่รู้จักแล้วเนี่ยผมก็เริ่มชวนแล้วคนที่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ชักชวนแล้วว่าวัดธรรมกายไม่ได้มีแค่ที่นี
1: ่
0: ยังมีอีกเยอะข้างบนนั้นน่ะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยมีที่รองรับเยอะนะที่ World Peace ก็มีเขาใหญ่ก็มีแต่ว่าที่พนวัดจะอากาศจะดีกว่าเพราะมันอยู่สูงกว่าใช่ไหมอากาศจะเย็นทั้งกับปีนะฮะ

0: ก่อนเที่ยวนั้นก็ได้มีโอกาสกล่าวสดุดี
1: ก็แทนไว้พอดไว้พอด
0: วันเกิดเขาเดือนนี้เกิดครบรอบจำเดือนใช่ไหมเขาให้เกียรติก็ดีใจภูมิใจปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่ที่จริงไอ้15ปีที่ไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่ไปเลยไปแต่ว่าไม่ได้อยู่ค้างแรม
1: ไม่ได้มาพักแบบนี้
0: ใช่ก็พากระนั้นไปเยี่ยมพาคนใหม่ไปชมใช่ไปทำบุญทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศคือหลังจากที่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่ในวนแห่งบุญแล้วเนี่ยมันเหมือนกับบุญพาไปเนี่ยหลังจากเริ่มเข้าวัดมาได้สักปีเนี่ยก็ได้พบกัลยาณมิตรในวัดแล้วก็ชักชวนไปช่วยทำหน้าที่ต่างประเทศเพราะเราพูดภาษาอังกฤษได
1: ้โอเคเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นผมตัดช็อตมาตรงนี้ก่อน
0: เอาเลย
1: เป็นบุญที่ปลื้มทีไรก็ปลื้มเพราะว่าแม่นี่ก็ต้องบอกว่าตอนอายุเยอะแต่ได้บุญนี้ทุดงธรรมชัยปี55โปรยกุหลาบ
0: ใช่
1: จำแม่นเลย
0: จำแม่นเลยครับวันที่25มกราคม2555ตรงกับวันตรุษจีนด้วยวันน
1: ั้
0: นจำแม่น
1: เหตุมายังไงครับอยู่
0: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยปลายปี54เขามีการวางแผนล่วงหน้าแล้ว
1: ใช่ไหม
0: แล้วทางเจ้าหน้าที่นั้นชื่อพี่วันเพ็ญที่อยู่ภาค5
1: ครับผม
0: ก็อยู่ดูแลเขตนนทบุรีนะตรงนี้โรงงานผมอยู่ตรงปากเกร็ดนนทบุรี
1: ครับผม
0: รู้จักกันอยู่ดีเพราะไปอินเดียด้วยกันก็ไปช่วยงานใช่ไหมเอาพี่ต่อยสะดวกไหมเนี่ยถ้าจะมีผ้ามาแวะน้ำปานะระหว่างเดินธรรมญาตาซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องมันคือยังไงเขาก็อธิบายคำนี้บอกครับยินดีครับ
1: ยินดียินดี
0: แล้วมากันยังไงผมต้องทำอะไรก็บอกมานะผมต้องเตรียมน้ำปานะอะไรบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกเองนะแล้วพอผ่านเวลาไปถึงเดือนมันผ่านธันวาแล้วพอมกรา
1: จะถึงแล้ว
0: หรือก่อนจะถึงวันที่25 7วันของทันที่17 18โทรมาบอกพี่ต่อยเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะอ้าวเฮ้ยทำไมยกเลิกเหรอไม่ใช่ยกเลิกดื่มน้ำนะแบบขอเป็นที่พักข้างแรมเลย
1: ผมก็เป็นพ
0: ระจ้าทุลุกเอาแล้วผมต้องทำอะไรยังไงอ่ะบอกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้มีพระอาจารย์พระเลี้ยงท่านไปดูแลก็โอ้โหก็มาเป็นทีมใหญ่เลยครับตั้งแต่หลวงพี่ปรเมศแล้วก็คณะท่านมาดูกันมาดูสถานที่ตรวจดูใช่ไหมคือโรงงานผมเนื้อที่เยอะประมาณทั้ง20กว่าไร
1: ่ครับก็ต้องบอกว่าหลังจากน้ำท่วมด้วยที่เราเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่มันปลายปี54ตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยเราอ่ะแล้วก็กินพวกกินน้ำขังอ่ะเพราะว่ารอบโรงงานผมตอนนั้นถนนตัดใหม่ยังไม่มาเป็นท้องนาหมด
1: เอาละก็ช่วยกันพัฒนากัน
0: โอ้ผมนี่แบบระดมคนสับปะกำลังทั้งหมดทำความสะอาดเอารถน้ำจากไอ้พวกเทศบาลอบต.มาฉีดมาไล่ขับไอ้พวกเศษสกปรกเนี่ยนะแต่เหนื่อยนะแต่มันปื้มอ่ะ
1: ปื้มใช่ไหม
0: โอ้โหเรามีพระมาโอ้โหมาให้เราได้ดูแล
1: ตอนนี้โอเคเตรียมเสร็จพอพระเดินมานี่แม่ก็มาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แม่มาดูแลตั้งแต่สามสี่วันนะเพราะพระพี่เลี้ยงท่านก็ต้องมาช่วยดูสถานที่ใช่ไหมแม่ก็ปื้มทุกวันดีใจทุกวันมาถวายพระทหารเพลงให้กับพระอาจารย์พระ
1: แม่พูดไงครับ
0: โอ้แม่บอกของอย่างนี้นะลูกมีบุญมากขนาดห้องเต้ยังไม่มีบุญเท่าลูกเลยบอกคิดดูใครจะเชิญพระมาเป็นพันๆลูกนะแล้วมาค้างแรมให้เราได้ดูแลอุปถาก
1: มาสวดมนต
0: ์ตอนสวดมนต์นี่หูคำว่าเดียนอ่ะตรงลานหน้าจอดคอนเทนเนอร์ลงมาผมใหญ่ใช่ไหมประมาณ30เมตรแล้วพระพันกับลูกท่านมาประชุมรวมกันโอ้โหเสียงอย่างเซนเซอร์ลาวน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะคือดีใจมากอ่ะโอ้โหมีพระมาให้เราได้รับบุญอุปถากทุเรศแล้วรถหลวงปู่ตั้งอยู่หน้าออฟฟิศเลยหลวงปู่ที่บนเจดีย์เราตอนนี้ครับท่านเนี่ย
1: รถหลวงปู่นี่แหละ
0: ครับมาประดิษฐานเลยเหมือนก็ได้ต้อนรับหลวงปู
1: ่
0: มาที่หน้าถึงเกิดมาไม่ทันไม่เจอหลวงปู่แต่ได้ต้อนรับหลวงปู่เนี่ยโอ้โหชีวิตนี่สุด
1: แสนปลื้ม
0: ครับทั้งแรมแล้วก็รับพระที่ป่วยอาพาธจากการเดินเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงท้ายแล้วอ่ะเดินมา20กว่าวันแล้วเราก็ไม่รู้พระอาพาธเป็นยังไงเราก็ไม่คือมันไม่รู้เรื่องหมดตอนนั้นมันยังใหม่พี่วันเพ็ญบอกก็ฝากดูแลผมก็ดูแลพอตอนเช้าพระก็เดินท่านก็เตรียมตัวออกใช่ไหมออกไปแล้วผมก็ไม่รู้นะมีพระที่อยู่บนชั้นตึกผม4ชั้นนอนอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาชั้นรู้มากี่รูป70กว่ารูปอ่ะ
1: เด้อโอ้ป่วยสะสม
0: สะสมใช่ผมสงสารมากผมไม่เห็นสภาพนั้นผมสงสารเลยคือบอบช้ำกันหมดทั้งไหล่ใช่ไหมเขาต้องแบกเถื่อน
1: ใช่ไ
0: หมเท้าอย่างเงี้ยเอวเพราะมันต้องยืนตั้งงานตลอด
1: มันไม่ได้เดินเหมือนสมัยนี
0: ้ใช
1: ่โอ้โหหนึ่งยอดหนึ่งยอดทุกวัน
0: ใช่ใช่20กว่าโลทุกวันใช่ไหมนั่นก็ตามแต่โอ้โหทำไงเอ้าก็รีบระดมหาปานะมาถวายท่านประมาณสักบ่ายสามแล้วบอกทำไงต้องไปส่งที่วัดถัดไปใช่ไหมก็ต้องหารถเขาก็เอารถกระบะมารับท่านบอกอุ้ยนั่งแดงรถกระบะพระงั้นโชคบุญจัดสรรก็มีรถรถรับส่งพนักงานรถบัสจอดอยู่หน้าโรงงานบอกมาเลยก็อันเชิญท่านทั้งหมดขึ้นรถแล้วก็ส่งไปที่วัดถัดไปที่ต้องเดินต่อ
1: ต้องเดินต่อไป
0: แล้วบุญอันนี้ผมปราบปลื้มมากในชีวิตว่าเป็นมหาบุญยิ่งใหญ่ของชีวิตแล้วได้
1: กราบบุญหล่นทับเลย
0: ก็กราบเรียนไปถามหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสิ่งนี้มันลูกเคยทำหน้าที่มาแล้วในอดีตชาติแล้วเคยอธิษฐานจิตที่จะทำหน้านี้ต่อมา
1: ครับผม
0: แล้วบุญนี้จะติดตามตัวลูกไปหลายภพหลายพันล้านชาติแล้วบุญนี้หลวงปู่ท่านเลือกให
1: ้
0: ท่านใช้คำนี้เลยนะเหมือนกับ

0: มือนกับพระพุทธเจ้าที่จะออกพระญาณเนี่ยตอนในแต่ละวันว่าใครจะผู้รับบุญเนี่ยเพราะการที่ได้รับต้อนรับหลวงปู่ที่บ้านอย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ของชีวิตมากก็เลย
1: แล้วมันอัศจรรย์ต่อนะปีต่อไปก็ยังผ่านบ้านเราออกภาพสองภาพหลังขึ้นภาพสองภาพหลัง
0: ใช่หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินใช่ไหมเพราะมันมีการอะไรต่างๆบุญก็ยังจัดสรร
1: อ
0: ่ะคือบ้านผมบ้านนี่ปกติคือโรงงานไอ้โรงงานผมแต่ที่บ้านผมไม่อยู่ริมน้ำต
1: ะเ
0: ข
1: ็บเนี่ย
0: ที่บ้านผมเนี่ยแล้วคุณแม่ตอนนั้นเริ่มป่วยแล้ว
1: เริ
0: ่มป่วยแล้วแต่ก่อนนั้นโอเคเราเริ่มป่วยเขาติดเตียงก็อุ้มท่านขึ้นรถมาแล้วมาต้อนรับ ท่านก็ปลื้มปิติท่านพูดไม่ได้ตอนนั้นเพราะท่านขึ้นซีกขึ้นตัวแล้วน้ำตาท่านไหลตลอดเพราะเห็นพระเดินเยอะๆเนี่ยแล้วต้องหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมพระต้องพันกับรูปเดินเป็นชั่วโมงท่านก็นั่งอยู่นั้นท่านไม่ร้องโวยไม่ต้องปวดเลยท่านก็ยิ้มยกมือไหว้อย่างเงี้ยผมก็ดีใจว่าเนี่ยให้ได้มีส่วนให้แม่ได้รับบุญอย่างเงี้ยท่านก็ภูมิใจตลอดแล้วท่านก็เป็นคนพูดเองว่าลูกมีบุญมากนะขนาดห้องเต้ยังไม่มีบุญเท่าลูก
1: ดังนี้สาธุอันนี้มาดู MV สั้นๆทบทวนบุญกันนิดนะครับว
0: ัน
1: นั้นวันที่ธรรมยาตราพระธุดงค์เรียกว่าธุดงค์ธรรมชัยครับตอนนั้นโดยด้วยกรีบกุหลาบครับ
0: เป็นปีแรกที่บิดกุหลาบ
1: ครับ

พอดีว่าผมขับวินอยู่ตรงนี้ด้วยก็อยากจะได้บุญอะไรเงี้ยพี่นานๆจะได้ทำบุญใหญ่ๆสักทีครับพี่ก็ไม่เคยทำบุญใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกดีพี่สบายใจอะไร

ื้มปิติเป็นล้นพ้นเลยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ลูกได้มีโอกาสรับบุญในยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตในครั้งนี้นะครับและได้ฟื้นฟูได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและได้ฟื้นฟูจิตใจของชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดที่เราถูกน้ำท่วมมา3เดือนนะครับสูงเท่าเอวละครับในโรงงานผมข้างนอกนี่มิดหัวเลยนะครับบุญอันนี้จะช่วยฟื้นฟูให้พวกเราลืมสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดแล้วก็มุ่งหน้าสู่ชีวิตที่งดงามหลวงดังแสงตะวันที่ส่องเข้าไปหน้าผมตอนนี้อันนี้เป็นบุญที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นความปิติเป็นล้นพ้น

0: สาธุโอ้นึกถึงบุญกับก่อนเดินทุกวันเนาะโปรยกันทุกวัน
1: ครับ
0: โอ้สาธุ
1: ถ้าถนนเส้นนั้นตอนนี้กลายเป็นถนนราชพฤกษ์ใหญ่แล้วที่น
0: ายบ้านเป็นเส้นใหญ่แล้ว
1: กลายเป็นบุญจัดสรรให้
0: เป็นเจริญไปแล้ว
1: กลายเป็นถนนเมนใหญ่ไปเลย
0: เจริญแล้วครับทีนี้โอเคเราตัดพอมาถึงได้พนาวัดนี่คือทำให้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรมโนปฏิทานของครูบาอาจารย์ยังไงก็เลยลุยเลย
1: ลุยเลย
0: ทีมงานขึ้นบุญในประเทศก่อนเลยทุกบุญที่มาถึงนี่ไม่ว่าจะในวัดใหญ่วัดสาขาทั่วประเทศนี้ไปหมด

0: มันจัดสรรมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ว่าการเป็นอะไรร่วมเป็นงานกฐินใช่ไหม
1: ครับ
0: ประธานรองอะไรเขาเรียกอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะแต่เขาว่ามาชิดมาอธิบายไว้พี่ต๋อยอยากร่วมไหมเริ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกิดมาก็ไม่เคยร่วมมาบุญเอมันครั้งแรกที่วัด
1: กันแรกที่วัดกา
0: เนาะก็ที่พอเราสัมผัสความสุขภายในแล้วเราได้เห็นมโนปฏิภาณของหลวงพ่อและหมู่คณะกระดานมิตรที่ทุ่มเทกันทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อพระพุทธศาสนาเราก็ยินดีทำเท่าที่เราทำได้เราก็เลยอ่ะครับก็ร่วมบุญตอนนั้นปีอะไรปี2552ครั้งแรกนะที ่ได้ร่วมบุญเอ็มครั้งแรก
1: โอ้สาธุ
0: มาไม่ทันหล่อหลวงปู่องค์ที่6มั้งตอนน
1: ั้
0: นเขาบอกแต่แผ่นชาญยังได้อยู่
1: มีแผ่นชาญ
0: ก็ได้ร่วมกันด้วยเหมือนกันครับ
1: เนี่ย
0: แล้วก็บุญต่อบุญไปเรื่อยใช่ไหมน้องๆเห็นว่าเราใจดีเขาก็เลย

0: ต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็เป็นบุญที่ประทับใจมากแล้วพาคุณแม่พาพี่น้องพาญาติโยมไปกันเยอะแยะระดมทุนไปได้ก็หลายหลายสิบนะตอนนั้น
1: ครับผม
0: เนี่ยแล้วจากนั้นก็ไปต่างประเทศมั่งละต่างประเทศ
1: ทีมงานขึ้นต่างต่อประเทศเลย
0: ต่างประเทศเนี่ยประเทศแรกที่ไปคืออินเดีย
1: อินเดียเลยเหรอ
0: ครับโดยมีกัลยาณมิตรน้องลลิพัฒน์เจนจบเนี่ยนางวิสาขาว
1: า
0: ลานะ
1: ตอ
0: นนั้นชวนเราบอกพี่ต๋อยคือส่วนใหญ่ที่ไปมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายหลวงพี่กิติพงศ์ตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลวงพี่ถวรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเข้าไปบุกเบิกด้วยกันหลวงพี่ชาจีบด้วยไปบวชอุบาสิกาแก้วที่เมืองนาคปู
1: เมือง
0: เมืองชาวพุทธนี่แหละ
1: เมืองนาคปู
0: กิโลเมตรที่0ของอินเดียนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของอินเดียนะจ
1: ุ
0: ดเมืองที่0แล้วก็ไปก็ไปแล้วก็ไปร่วมก็เนี่ยได้รู้จักคนเยอะๆเจอพี่วันเพ็ญแล้วก็พี่สุนีแล้วคนที่พี่ร่วมบุญกัน
1: ครับผม
0: คือจริงๆก็น่าสงสารนะชาวอินเดียที่เป็นอดีตเมืองพุทธ
1: ใช่ๆ
0: เขาอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีแต่เขาไม่มีความรู้ไม่มีพระไม่มีใครสอนเนี่ยเขาจึงโหยหาเขาเลยอยากเชิญพวกเราเนี่ยไปช่วย
1: ครับผม
0: พี่พระอาจารย์ก็เลยจัดกิจกรรมเลยขอความเมตตาจากหลวงพ่อใช่ไหม
1: ครับ
0: จัดคณะทำงานไปช่วยสอนอบรมธรรมะการสวดมนต์นั่งสมาธิการทำทานรักษาศีลอะไรต่างๆนั่นคือจุดเริ่มต้นในอินเดียตอนนั้น
1: ครับ
0: นะแล้วก็กลับมาก็เลยต่อเนื่องไปอีกไปเนปาลเนี่ยมาช่วยการจัดกิจกรรมบวชพระพันรูปแรกใช
1: ่
0: ไหมพระอาจารย์ถาวรท่านเป็นประธานหัวหน้าตอนนั้นใช่ไห
1: ม
0: น้องเพชรหนูซึ่งก็สุดยอดอยู่แล้ว
1: ระ
0: ดมคนน้องลีและลิพัฒน์พวกนี้เขาเก่งนะ
1: ทีมงานสุดยอด
0: กันก็ไปช่วยกันระดมกันทั้งทุนใครมีทุนก็ล้วนใครมีแรงใครมีคอนเน็กชันอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก
1: ็มาทราบซึ้งในมโนปริธานของหลวงพ่อและได้ฟังจากหลวงพ่อโดยตรงคือช่วงที่ไปเมียนมาประสานงานเมียนมา
0: อันนี้แหละสำคัญที่สุดในชีวิต
1: ครับผม
0: ครับก็โดยจะเรียกว่าบุญจัดสรรเลยจะเรียกบังเอิญกันรู้ว่าคือแรกก็ไปเนี่ยคณะทีมใหญ่คือมันมีอย่างนี้มันมีดำริจากหลวงพ่อว่าท่านอยากจัดตักบาตรแสนรูปตักบาตรพระแสนรูปใช่ไหมตอนนั้นก็คิดจะจัดในบ้านเราแต่เจออุปสรรค
1: มันเยอะแยะมากมายจัดไม่ได้
0: ท่านก็เลยดำริว่าที่ไหนในโลกเนี่ยจะจัดได
1: ้
0: คณะทีมงานก็ไปสอดส่องหาว่าเมืองไหนแห่งไหนในโลกที่มีพระเป็นแสน
1: คร
0: ับ สรุปก็คือที่มันดาเล
1: อ
0: ๋อนี่คนไทยเราไม่รู้ไงว่ามันดาเลมีพระเป็นแสนรูปนะนั่นคือเหตุผลแล้วมีแม่ชีอีกหลายหมื่นแล้วมันเองด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสงฆ์เมืองวิทยาลัยสงฆ
1: ์ใช่
0: ไหมคณะอาจารย์หลวงพี่จีดหลวงพี่อีทนะ
1: ครับ
0: หลวงพี่จิรวัตรท่านก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนำเสนอคณะก็จัดไปครั้งแรกเนี่ย 40-50 คนเนี่ยผมก็เป็นแค่ผู้ติดตามผมก็ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วก็ไปแนะนำตัวเราจะนำเสนอ
1: โครงการอย่าง
0: น
1: ี้
0: หลวงพ่อเมียเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งเขาที่รู้จักกับเราดี
1: ครับผม
0: โอ้เจอแรงต้านมากระหน่ำ
1: ก็ความไม่เข้าใจ
0: ใช่เขากลัวกลัวร่างกายเขากลัวเขาเกรงเขากังวลเพราะเขาไม่เคยจัดอะไรอย่างนี้เขาบอก
1: แล้วก็ข่าวที่วัดของเราก็ดังด้วย
0: ใช่แล้วพัดอย่างโอ้ทำไงกลับมาก็ต้องมาปรึกษาวางแผนกันใหม่นะกราบเรียนท่านว่าทำไงท่านบอกให้เชิญมหาเถระเข้ามาดูงานวัดเรา
1: ครับผม
0: ฝั่งนู้นสุดท้ายเขามานะ
1: อ๋อมาดูด้วย
0: มาดูด้วย
1: ครับผม
0: 30กว่ารูปอะพระตั้งแต่พันเตถึงนู่นเนี่ย80กว่ามากันและอีกอันนึงที่เขาประทับใจพอเจอหลวงพ่อเรานะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาอึ้งกันหมดเลย
1: โอ้
0: นะในสภาในห้องแก้วอะ
1: ครับผม
0: ผมมีอยู่ด้วยอึ้งแล้วหลังจากนั้นพอหลวงพ่อเราไม่ตาลงมาต้อนรับทั้งสองอันเลยนะพอธรรมะหลวงพ่อตาแล้วคณะผู้ใหญ่เราเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเผยแล้วเขาออกมาหลังจากเสร็จพิธีเขาบอกหลวงพ่อของยูนี่ไม่เบานะผมก็บอกแล้วยังไงอันนี้ล่ามแปลนะ
1: ครับ
0: คือมีออร่าออกมาจากตัว
1: เ
0: ขาพูดอย่างนี้เลยนะพระอริยสงฆ์พระผู้ใหญ่เขาพูดเนี่ยเราก็ปลื้มเลยว่าท่านขนาดพวกเขายังสัมผัสได้ว่า
1: หลวงพ่อเรา
0: เป็นไงพระผู้ใหญ่เขาเลยบอกโอเคเห็นด้วยที่จะให้จัดกิจกรรมร่วมกันแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดของอะไรทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายข้าราชการไปคุยนะ
1: ไปคุยกัน
0: ไปคุยกันอย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้นแล้วพระผู้ใหญ่เขามีความรู้สึกที่ดีกับหลวงพ่อเราแล้วกับวัดเรา
1: สรุปว่าเอาสรุปตรงนี้ว่าพี่ไปมากับทีมงานกี่ครั้งจึงได้จัดมือแรก
0: เป็น10รอบครับจากครั้งแรกเนี่ยไปกัน 5-60 คนส
1: ุ
0: ดท้ายรอบที่ 3-4 ไปก็เหลือ 3-4 คนเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครกับผมกับหลวงพี่แจ็คคมสันเนี่ยแจ็คบอกหิ้วมือบอกพี่ต๋อยอย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งกันยังไงเราต้องอยู่ช่วยกันแล้วน้องเมย์ที่เป็นล่ามเนี่ยก็เนี่ยเที่ยวไล่เที่ยวคือเพื่อไปละหลอมใจเขาเรียกอะไร
1: ให้เข้าใจให้เข้าใจว่าทำอะไรอย่าง
0: เชิญเขามาหลังจากพระเทระมาเชิญพวกข้าราชการทั้งเจ้าหน้าที่ท
1: ั้
0: งน
1: ำบุญ
0: มาด้วยผมก็ต้องเอนเตอร์เทนดูแลทุกอย่างผมเบิกวัดไม่ได้แล้วเราก็ต้องแต่ไม่คิดอะไรตอนนั้นคือว่า
1: อ
0: ยากให้เขาเข้าใจเนี่ยเที่ยวไล่เที่ยวคือนอบน้อมทุกอย่างไปทีก็ต้องหิ้วของบรรณาการไป
1: จนไปเชื่อม3,000
0: ใช่จนครั้งที่10เนี่ยคือเราจะเอาหรือว่าเนี่ยมันทำไมมันยากแสนนะเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็โทรมาบอกตกลงยอมแล้วไม่มีใครไม่เคยเห็นใครเหมือนพวกชาววัดธรรมกาย
1: จะเอาจริง
0: ก็เลยได้จัดไง
1: ครับ
0: แล้วจัดก็สำเร็จครั้งแรกจัดหมื่นรูปก่อนเพราะว่าเขาไม่เคยจัด
1: มาก่อนประมาณหมื่นรูป
0: แล้วก็ครั้งที่2 20,000 รูปครั้งที่3 30,000 รูปอย่างเงี้ยที่จริงเขาจะจัดต่อนะแต่ก็เกิดเหตุการณ์
1: บ้านเมืองที่ไม่เรียบร้อย
0: ใช่ใช
1: ่ก็ได้ 30,000
0: ใช่
1: แต่ภาพจากที่เราจัดตั้งแต่หมื่นแรก 20,000 30,000 ภาพเป็นยังไงครับกับ
0: โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วเป็นหมื่นรูปแรกตอนแรกเนี่ยเขาไม่เข้าใจแต่พอเขาจัดได้และจัดได้สำเร็จเนี่ยเขาปลื้มมากเลยนะผู้นำบุญฝ่ายครั้งฝ่ายเขาแล้วก็

0: พระสงฆ์ทุกรูปพระมหาเถระทุกรูปเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกคนก็แฮปปี้หมดแล้วเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เหลือใช่ไหมเราไม่ขอแตะเลยเราก็ระดมทุนคนละครึ่งฝ่ายคนละครึ่งแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาไปแจกจ่ายตามวัดเป็นกองทุนบวชพระบวชสามเณรค่าพระทหารต่างๆเขาเห็นโอนเนี่ยชาววัดนี่ธรรมการ
1: จริงเอาบุญ
0: นี่เอาบุญอย่างเดียวไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยเนี่ยเอาจริงใช่ไหมดังนั้นอีกปีสองปีขอจ่ายสองหมื่นเอาเลย
1: ได้เลย
0: ผลงานมันขึ้นพิสูจน์แล้วว่าเราทำจริงดี
1: จริ ง
0: เราไปตั้งการสร้างมิตรภาพชาวพุทธในฐานะลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันไม่มีการแบ่งญาติแบ่งกลุ่มเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใช่ไหมแล้วครั้งที่สองก็เลยจะได้สำเร็จได้ง่ายครั้งที่สามยิ่งใหญ่มากสามหมื่นลูกนี่เรื่องใหญ่นะทั้งคนมาเป็นแสนนะฮะโอ้โหแบบต้องขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิธีกรรมแล้วก็น้องๆทีมงานกาลยานมิตรทุกคนที่เข้าไปช่วยทำงานผมเองก็ระดมเจ้าภาพทั้งหลายผมดูแลฝ่ายระดมทุนนะ
1: อ๋อสาธุครับ
0: แล้วทุกครั้งก็แปลกนะภายใน1เดือนเนี่ยระดมได้ครบโดยมีน้องลีอริพัฒน์เรียนจบแล้วก็ผมเนี่ย2คนเป็นหลักแล้วก็ทีมงานต่างๆก็ช่วยระดมกันด้วยขอบุญบารมีจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะเราเนี่ยใช่มั้ยเคยเข้าไปกราบเรียนท่านนะตอนจันทร์จักครั้งแรกท่านก็ถามความคืบหน้าปัญหาเป็นไงก็เล่าให้ท่านฟังกันใช่มั้ยแล้วผมถามว่าด้วยความซื่อเบื่อยังไม่รู้อ่ะ
1: อยากรู
0: ้ได้กราบเรียนถามท่านบอก
1: หล
0: วงพ่อครับทำไมเราต้องจัดทีอย่างนี้เลยครับอ้าวลูกไม่รู้เหรอทำไมมาจัดบุญอย่างนี้มันบุญใหญ่มหาศาลขนาดไหนเพราะหลวงพ่อเองอยากจัดเลี้ยงพระเลี้ยงโยมทั้งโลกเลยนะได้ยินแล้วจริงไม่แค่เลี้ยงโลกเลยแหละพระแล้วท่านก็ดำริให้ฝากเรื่องการทำความดีการทำบุญกุศลเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกนะที่ทำบุญแล้วสามารถอุทิศบุญกุศลให้แก่บุคคลที่เรารักที่ล่วงลับไปแล้วฝากเมสเซจอันเนี้ยให้เหล่าชาวพม่าด้วยและไอ้ตรงนี้แหละได้ใจพวกเขาแล้วผมบอกที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อวัดธรรมกายเราไม่ทำเพื่ออยู่เราทำในฐานะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันตรงนี้แหละครับที่ได้ชนะใจเขา
1: และทุกวันนี้ได้ด้วยในศาสนาเท่านั้น
0: มิตรภาพของชาวพุทธสองแผ่นดินเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยนะเนี่ยไปมาหาสู่ตลอดเห็นไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ซึมซับมาถึงชาวพม่าชาวเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยจนคิดได้ว่าพระในพม่าทุกองค์ถ้าไม่เคยมาวัดทำงานครั้งหนึ่งเขาต้องขอมาด้วยชื่อเสียงเกียรติยศความดีงามที่พวกเราร่วมกันทำ
1: ครับผม
0: ขณะที่เดินทางมีคำพูดหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือ
1: เขาพูด
0: พี่ผู้นำบุญที่เป็นเจ้าภาพผู้ใหญ่เราบอกว่าท่านมาร่วมทั้งสามครั้งเลย
1: ครั้งสามครั้งเลย
0: แล้วท่านก็บอกว่าที่มาเนี่ยก็เพราะผมนะผมก็ขับขอบคุณท่านบอกท่านพูดอย่างนี้จริงๆนะท่านบอกว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ทั้งสองแผ่นดินเนี่ยมิได้จับอาวุธประหัตประหารฆ่ากัน
1: ภาพที่เห็นคืออย่างนั้น
0: ใช่แต่ด้วยพวกเราเนี่ยลูกหลานลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราเนี่ยเราจับให้คนสองแผ่นดินเนี่ยมาใส่บาตรร่วมขันมาไหว้พระร่วมขันกอดเหมือนพี่เหมือนน้องกันนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเราชาวพุทธต้องปลื้มในบุญบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตาให้เราได้ทำกัน
1: โอ้
0: และอันนี้มันฝังอยู่ในหัวใจเรียกว่าตายไปเนี่ยเล่าให้พระอินทร์ทุกชั้นฟ้าทุกชั้นพรมทุกชั้น
1: อะไรได้หมด
0: คือเล่าได้หมดในความปื้มเนี่ยเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมากับพระอาจารย์หลวงพี่แจ็คนะฮะหลวงพี่คมสันแล้วก็ทีมงานหลักเพราะบินเที่ยวไลท์เที่ยวคือ10รอบอ่ะแล้วมันเหนื่อยไหมลองคิดหน้าคิดภายใน2เดือนนะกว่าจะจัดได้แล้วก็จัดได้จริงๆแต่ว่า
1: แล้วก็มีเรื่องประเด็นนี้ที่ทำให้เราได้คิดว่าเป็นบุญใหญ่ของเราจริงๆเรื่องของอังกูระกับอินตะกะ
0: ใช
1: ่ตรงนี้แหละแต่เป็นเขาคิดว่ามันคุ้มนะ
0: ชาวโลกส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าคือจริงคนไทยหรือชาวโลกทั้งหมดมีใจเมตตาอยู่แล้วทุกชนชาติแต่ความที่เขาไม่รู้ในเรื่องว่าเนื้อนาบุญแตกต่างยังไงก็เรื่องอย่างท่านอินตะกะเทพบุตรอังกูระเทพบุตรการทำบุญกับเนื้อนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ในบุญมหาสังฆทานก็ดีบุญกฐินทอดปลาป่าที่หลวงพ่อเมตตาให้เราทำเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนรูปเนี่ยเนื้อนาบุญมันปริมาณบุญมันมหาศาลกว่าหลายล้านล้านเท่าฉะนั้นแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ดูผูดูแคลนคนระดับทั่วไปไม่ใช่สังคมทั้งเราก็ทำ
1: สงฆ
0: ์ผมทำผมเนี่ยทำทุกอย่างนะไม่ใช่บุญทำแต่วัดแต่พระอย่างเดียวนะเนี่ยขึ้นไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ผมก็ร่วมบุญกับโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลสงฆ์ว่าไปลงเนี่ยผมก็ทำทุกที่ทำบุญคือใครลำบากยากจนเราก็จุนเจือช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราทำทั้งสังคมสังคมสงเคราะห์ทำบุญกับพระพุทธศาสนาเน
1: ี่ยครับ
0: ยึดหลักตามที่พุทธเจ้าสอนยึดหลักที่หลวงพ่อคุณยายคุณพ่อเราแนะนำต่าง
1: ๆโอ้สาธุเดี๋ยวมาดู MV ทบทวนภาพสักนิดนึงฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ดูภาพบรรยากาศ
0: ที่เมียนมาแล้ว
1: เมียนมาตักบาตรที่เมียนมาครับผม

0: สาธุนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือภาพที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันผลบุญไปของทุกท่านผลงานไปของทุกคนจุดหนึ่งที่พี่ได้ฟังจากหลวงพ่อเองก็คือจุดที่ว่าหลวงพ่อวัดนั้นท่านเห็นความเข้มแข็งของชาวพุทธเมียนมายังไงครับผมที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟัง
1: ท่านบอกว่าภาพที่ชาวพุทธถวายพัตตาหารใส่บาตรให้พระเนี่ยแต่ละวันเนี่ยสังเกตไหมเขาจะมีกิริยามารยาทที่สุภาพ
0: ครับ
1: พื้นจะสกปรกยังไงไม่รู้อ่ะเขาลงไปกราบพระ
0: ได้เลย
1: นะทุกเราก็คนเคยเห็นกันเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยแล้วเขากราบด้วยความสุภาพอ่อนน้อมแล้วเวลาถวายใส่ของใส่บาตรพระก็ให้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมท่านบอกภาพอันนี้ท่านประทับใจตอนสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มๆอยู่ท่านบอกแล้วท่านก็อยากให้ชาวพุทธทั้งโลกเนี่ยได้รักษากิริยามารยาทหรือพุทธประเพณีเนี่ยให้สื่อกันต่อไปแล้วฝากข้อความเนี่ยไปให้ชาวเมียนมาตอนที่จับจักรบาทบุญลูกนะ
0: ผม
1: ก็ฝากเอาข้อความเนี่ยไปเล่าให้พวกเขาฟังด้วยความปลื้มปิติชื่นชมว่าเนี่ยเป็นคำยกย่องชมเชยจากหลวงพ่อมาถึงทุกท่านนะฮะแล้วก็บุญทุกบุญที่เราทำเนี่ยเราทำในฐานะชาวพุทธในฐานะให้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ทำฐานะว่าเชื้อชาติหรือชนชาติหรือใครทั้งสิ้นเราคิดอย่างเดียวเราเป็นลูกพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นการสร้างพุทธประเพณีเนี่ยเป็นการสร้างมิตรภาพชาวพุทธที่ดีร่วมกันและทุกอย่างก็สร้างได้สำเร็จจนทุกวันนี้เวลาไปมันเดเลทีอะไรนะโอ้โหเขาต้อนรับขับสู้ดีมากเจ้าภาพพวกเขาเนี่ยเข้ามาจับไม้กอดคอผมเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะ
0: เป็นพี่น้องกันแล้ว
1: ครับแล้วเวลาเข้ามาเราก็ต้อนรับขับสู้เขาดีแบบนี้สำหรับผู้ใหญ่จริงๆตอนหลังครั้ง 30,000 ร่วมเนี่ยระดับท็อปของประเทศเนี่ยมหาเศรษฐีของเมียนมานะ 3-4 ท่านเนี่ย
0: มาด้วย
1: มาน้องลีเขาก็เก่งมากเขาไปต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดแล้วเขามาสัมผัสเขามาร่วมงานเขาก็ปลื้มเขาปลื้มมากนะฮะเขาร่วมบุญกับวัดเราเลยนะ
0: โอ้สาธุ
1: ร่วมกันมาเป็นหลักเอ็มกันเลยอ่ะตอนนั้นน่ะคือต้องจัดงานครั้งนั้นน่ะแล้วก็ต่อเนื่องอีกหลายงานด้วยแล้วพอแต่หลังอย่างว่ามันคงเป็นวิบากกรรมเก่าของประเทศเขาก็เจอเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยก็ตามคอนแทคเหล่านี้ก็ยังมีกันอยู่
0: ยังมีอยู่อนาคตต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอน

0: ใช่
1: สาธุ
0: ก็เป็นอีกบุญใหญ
1: ่ได้สัมผัสตรงนี้นั้นเวลาที่บุญจากหลวงพ่อมาทั้ง 30,000 วัด 40,000 สังฆราชพี่จะไม่ลังเลเลยเต็มที่เลยไม่สงสัยละ
0: ไม่มีquestionละว่าไงว่าทำกันเลยเพราะว่าสิ่งที่สัมผัสจากการที่รับบุญที่หลวงพ่อเมตตาให้ทำเน
1: ี่
0: ยทั้งที่ตัวเองตอนแรกไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรยังไงนะแต่ทุกอย่างมันก้าวเดินไปได้หน้าได้โดยจนทั้งสำเร็จได
1: ้
0: ด้วยบุญบารมีหลวงพ
1: ่อ
0: ไม่ใช่ตัวผมเองผมเชื่อผมแค่เป็นกายหยาบตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: ตัวแทนที่เมตตาชี้ทางให้ทำตรงนี้เราก็ทำตามที่ท่านแนะนำถึงเวลาติดตรงไหนกราบเรียนไปมันก็แค่ขาด
1: ขาด
0: สำเร็จหมดอ่ะแล้วอย่างนี้จะให้ยังไงแล้วชีวิตผมก็ขอโทษคุณแค่ว่าเราก็ราบลื่นมาเป็นจังหวะทีละขั้นทีละขั้นที่โรงงานผมนี่ต้อนรับคณะ
1: พระธรรมญาติ
0: เมื่อก่อนเป็นซอยตอนนี้ก็คือถนนราชพฤกษ์จากตารางวาไม่กี่บาทตอนนี้ตารางวากี่เป็นเท่าไหร่ทุกคนแล้วผมก็ซื้อที่ข้างเคียงได้ข้างเคียงได้เพิ่มอีกมากมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคาดคิดในชีวิตแล้วผมต้องเชื่อแล้วบุญครูอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านี
1: ้
0: ท่
1: าน
0: เราก็ต้องตอบแทนพระคุณของบุญที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์นะจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระพุทธศาสนาจากหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายภูมิใจอย่างยิ่งที่เกิดมาเนี่ยได้มาสัมผัสในเส้นทางการสร้างบุญบารมีอันมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นต้นบุญต้นแบบ
1: สาธุในช่วงท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วความสำเร็จไม่ได้เฉพาะเจ้าภาพจะมีหลายองค์ประกอบที่ทำงานนี้สำเร็จอยากให้กำลังใจตรงนี้กับทุกส่วนงานอย่าง
0: ครับจากการที่เข้าไปคุกคีในการร่วมทำงานบุญหลายๆที่เลยนะไม่ใช่แค่ที่เมียนมาในต่างประเทศมากมายทั้งที่อินเดียบังกลาเทศศรีลังกาเนปาลไต้หวันอินโดนีเซียอะไรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องใช่ไหมผมไม่ได้เป็นว่าเจ้าภาพถวายปัจจัยแล้วจบกลับบ้านผมไม่ใช่คือผมคาดคืออะไรช่วยได้ก็เข้าไปช่วยก็เลยได้คุกคีการทำงานของหมู่คณะทุกคนจะเรียกแล้ววีทุกวีแล้วกัน
1: ทุกวี
0: ทุกวีตั้งแต
1: ่
0: พระอาจารย์ทั้งหลายพระพี่หลวงพี่ทั้งหลายแล้ววีน้องๆวีช่างแม้กระทั่งช่างภาพช่างเตรียมพิธีกรรมใช่ไหมบุญอาหารบุญสารพัดบุญเนี่ย
1: ทุกอย่าง
0: คือทุกคนอุทิศตนมาทำหน้าที่ด้วยความรักบุญแล้วเราก็เห็นนี่แล้วเนี่ยว่าความที่เข้าใจในเรื่องนี้เขาถึงทุ่มเทแม้กระทั่งหัวหน้าชั้นจริงไหมใช่ไหมไม่จะมานั่งหาทีทำไมใช่ไหม
1: ครับ
0: พระอาจารย์ทั้งหลายที่บวชกันอยู่ต้องเกือบ 2,000 รูปอย่างเงี้ยก็ทำหน้าที่อย่างเงี้ยใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆไม่ใช่มหาสังฆทานตักบาตรพระเนี่ยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านรูปมหาสังฆทานกี่หมื่นรูปแล้วต่อเนื่องต่อที่เป็นนโยบายถาวรแล้วนี
1: ่
0: นะกฐินเหมือนกันเนี่ยออกมาแล้ว25ใช่ไหมจะลงสรุปแล้ว40,000 วัดเนี่ยนโยบายถาวร

0: ป็นบุญที่หลวงพ่อเมตตาให้เราสะสมเสบียงเพราะบุญอันเนี้ยเราจำเป็นที่ต้องมีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
1: ้ครับ
0: คุณยายบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไอ้ความชาติสุดท้ายนี่ไม่ใช่ไปนิพพานเลยนะไม่ใช่
1: ครับ
0: แต่ชาติสุดท้ายได้รู้ความจริงของชีวิตว่าบุญบารมีเป็นสิ่งสำคัญบุญกับบาปมันแตกต่างยังไงกฎแห่งกรรมมันคืออะไร
1: ครับ
0: เมื่อเรารู้ความจริงของชีวิตแล้วเราควรจะต้องทำหน้าที่อะไรหลายคนผมเข้าใจที่เข้ามาในวัดมีหลายชนชั้นวรรณะ
1: ใช่
0: มีหลายเชื้อชาติ
1: ครับ
0: หลายท่านบางครั้งก็เห็นเจ้าภาพผู้ใหญ่ได้มีโอกาสทำบุญใหญ
1: ่ๆ
0: ก็ปลื้มปิติแต่ในใจเขาอาจจะน้อยใจอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะถึงทุกคนมีสิทธิ์จะคิดอย่างนั้นผมก็เคยคิด
1: ใช่
0: ไหมอาจจะน้อยใจไหมฉันไม่ได้มีโอกาสเดินถือพานถือแล้วตรงกันข้ามผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่
1: เปลี่ยนความคิดเลย
0: เราทุกคนมีบุญถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้มาพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาพบคำสอนของท่าน
1: ครับ
0: ทุกคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากจากของรักของชอบกายทั้งสิ้นและอีกอันนึงทุกคนมีกฎแห่งกรรมคุมตัวเราอยู
1: ่ครับผม
0: สิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ก็เพราะเราอาจจะบกพร่องในอดีตชาติเราอาจจะทำไม่ได้เต็มที่ในอดีตชาติหรือทำไม่ดีมันก็เลยส่งผล
1: ท่าน
0: เราต้องดีใจเพราะว่าเราได้รู้แล้วว่าความจริงของชีวิตมันคืออะไรแต่เรามาสู่เส้นทางนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดจากน้อยใจเศร้าใจทุกข์ใจมันต้องเปลี่ยนมาเป็นปลื้มใจภูมิใจที่เราเกิดมาพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาพบคำสอนของท่านตั้งผังใหม
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ชาตินี้ยังไม่รวยก็ตั้งผังรวยทำเต็มที่แต่ทำไม่ใช่จนเดือดร้อนแบบเส้นเนื้อประดาตัวไม่ได้
1: ไม่ใช่
0: ทำเต็มที่ที่เราทำจะทำสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทรับบุญได้ทุกอย่างมันไม่บุญไม่ใช่ถวายปัจจัยอย่างเดียว
1: ใช
0: ่แรงใช
1: ่
0: ไหมกายเวลาคอนเน็กชัน
1: ปัญญาบริวาร
0: ได้หมดแล้วหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าแค่ทำบุญควักเงินเฉยๆหลวงพ่อให้เราทำบุญและรักษาศีลให้เราเจอสติภาวนาหลวงพ่อสร้างพนาวัดให้พวกเราสร้างเวอร์พีซให้พวกเราสร้างภูเรือให้พวกเราศูนย์สาขาเต็มไปหมดให้พวกเราได้ปฏิบัติทำได้เขาสัมผัสถึงความสุขภายในครบสูตรหมดเลยตามหลักมรรคในองค์8ใช่ไห
1: ม
0: ทานศีลสมาธิภาวนาท่านให้เราหมดนั้นเราต้องภูมิใจดีใจปลื้มใจที่ว่าได้เกิดมาเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคุณยายอาจารย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ทำไมท่านทำได้ก็ด้วยความที่ท่านปฏิบัติตนทานศีลภาวนาเป็นตัวอย่างให้เห็นท่านเราก็ต้องตั้งผังตามท่านอย่างนี้อย่าน้อยใจอย่าเศร้าใจอย่าเบื่อใจตั้งหลักใหม
1: ่
0: ตรงภูมิใจในวิชาชีวิตที่หลวงปู่หลวงพ่อยายพระพุทธเจ้าเมตตาสอน
1: ครับ
0: อะไรไม่ดีตั้งผังใหม
1: ่
0: ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเราต้องดีกว่านี้ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องธุรกิจการงานฐานะการเงินเรื่องปัญญาบารมีต่าง
1: ๆ
0: เนี่ยผมอยากขอฝากเรื่องนี้ให้ลูกพระธรรมพี่น้องกัลยาณมิตรทั่วโลกเหมือนที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะคิดอย่างเงี้ยเพราะฟ้าก็ยังมีเหนือฟ้าใต้ฟ้าก็มีใต้กับเราก็มีแต่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราเทียบตัวเราเองว่าถ้าเราไม่ดีเพราะอดีตที่เรายังไม่ครบยังไม่พร้อมเราก็ทำให้ดีให้ครบให้พร้อมในชาตินี้
1: แบบชีวิตใหม่
0: จะได้มีกำลังใจเราเป็นมดงานของหลวงพ่อเราเป็นวีรบุรุษเราเป็นขุนพลกองทัพธรรมของหลวงพ่อ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีความภูมิใจปลื้มใจตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้ก็ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรามีอยู
1: ่
0: เนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
1: ครับ
0: ใครทำดีเราก็อนุโมทนาบุญ
1: ครับ
0: มหาเศรษฐีเจ้าภาพผู้ใหญ่ที่เราทำบุญได้เป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นพันเนี่ยอดีตชาติทั้งกระสะสมมาม ากมายท่านถึงได้ทำแล้วเราก็ต้องอนุโมทนาท
1: ่
0: านมุทิตากับท่านเศรษฐีในโลกมีตั้ง 7,000 ล้านใช่ไหม
1: มีกี่คนมาทำ
0: นี้มีกี่คนแล้วมีใครได้ทำบุญอย่างพวกท่าน
1: เออ
0: ใช่ไหมเราต้องยกย่องนี่คนอย่างนี้เรายกย่องและตัวเราเองเราก็ต้องยกตัวเราเองใช่ไหม
1: ตั้งฝังไว
0: ้วอลเลนบัฟเฟตต์ได้ทำบุญอย่างเราไหมบิลเกตได้ทำบุญอย่างเราไม่มีใช่ไหมทุกคนเนี่ยมหาเศรษฐีทั่วโลกไม่มีใครได้ทำบุญอย่างพวกเราแค่นี้ถ้าเปรียบอย่างนี้เราก็ปลื้มใจแล้วว่าเราเนี่ยแม้จะทำร้อยบาทพันบาทกับหลวงพ่อเนี่ยมันมหาศาลแล้วและเชื่อเถอะบุญอันนี้จะติดตามตัวเราไปในสัมปรภพทั้งในชีวิตปัจจุบันด้วยทั้งอาจจะพบต่อไปด้วยทุกคนจะได้มีกำลังใจในการสร้างความดีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปตลอดกาลนาน
1: สาธุครับผมบอกว่าเทปนี้ครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับในการสร้างบารมีของเรานะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะอนุโมทนาบุญกับกาลยานมิตรวรรณรัตน์บุรณสิทธิพรนะครับสาธุที่มาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการสร้างบารมีว่าเราโชคดีแล้วได้เจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเจอเส้นทางนี้ทำเต็มที่เต็มกำลังมีแรงช่วยแรงมีปัญญาช่วยปัญญามีปัจจัยก็ช่วยปัจจัยมีทุกกี่อย่างก็เต็มที่เต็มกำลังเพราะเรามาเพื่อการนี้ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี

0: อย่าลืมท่านทางที่เราจะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องใจสู้ชูนิ้วเดียวอนุโมทนาบุญครับ
1: ทุกครับ
0: ดีวรรณรัตน์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านลาทุกท่านไปก่อนนะครับสาธุใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

ักษาตนให้พ้นจากทุก

จงเป็นผู้ปราศจาก

ันตราย

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

จะเป็นการสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

ั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: ่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจบูชาพระกันก่อนนะ

0: ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพยิ่งเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ใครคิดว่าเราเป็นนักสร้างบารมีตัวจริงยกมือขึ้นสาธุมีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมยกมือขึ้นสาธุเดี๋ยววันนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยบุญใหญ่มากที่พวกเราได้ผ่านมาเมื่อวันคุ้มครองโรคปีที่ผ่านมาเป็นพระที่ปลื้มมากนะแล้วก็ทำได้ยากด้วยมันต้องอาศัยทั้งทีมทั้งที่ทั้งทุนทั้งกำลังทั้งหมดเลยสรรพกำลังทั้งเขตนอกเขตในทั้งมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเนี่ยงานนี้จึงเกิดขึ้นเป็นงานที่ปลื้มสุดในรอบแล้วก็เราสร้างวัดมาเลยล่ะอ่ะแล้วเรามาชมกันจะได้ปลื้มด้วยกัน
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์40,000กว่าวัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์40,000กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22วันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2500
0: ยังไม่ขึ้นนะภาพไม่มีภาพไม่มี

ุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 22 วันคุ้มครองโลกวันพุธที่ 22 เมษายนพุทธศักราช 2569

0: ันธบุรี
1: บ้านป่าชาเชิงเทรา
2: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
3: ระหว่างเดินไปใจใสเป็นแก้ว

0: ระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสรรพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกัน

าพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยล้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสทิสทานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ปลื้มมันอยู่ไหม
1: ปลื้มครับ
0: ก็สมควรปลื้มเพราะว่าจัดยากมากกว่าที่เราจะมาธรรมกายเจดีย์ก็ต้องรอเวลาเกือบ40ปีถึงจะสร้างเสร็จกว่าที่พวกเราจะมียอดผู้นำบุญเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทยการที่จะไปนิมนต์พระซื้อเมืองกับวัดก็ยากนะแต่ฝ่ายเตรียมการก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยแต่ทุกคนรักบุญรักหลวงพ่อเนื่องจากปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่ใช่สิปีนี้แหละหลวงพ่ออายุ82ปีที่เรามีโอกาสมาสร้างบารมีก็เพราะว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้จริงไหม
1: จริงครับ
0: อันที่ตรงนี้แหละหลวงพ่อก็สร้างยอดนักสร้างบารมีเกิดขึ้นมากมายทีเดียวแต่รุ่นแรกรุ่นกลางแล้วปัจจุบันนี้ใครก็ตามเดินทางมาถึงณดินแดนตรงนี้จิตใจก็จะอาหาร่าเริงเข้าใจเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาทำไมพอเราทราบแล้วก็ลุยเลยเดี๋ยวนี้จะเอาตัวอย่างของผู้นำบุญอุบลราชธานีเนี่ยคุณบรรเย็นสุภศรนะที่ท่านก็เริ่มมากเลยเฉพาะงานที่ผ่านมา 40,000 วัดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท่านได้ทำบุญ 100,000 บาทในชีวิตเรื่องราวท่านเป็นอย่างไรมาชมกันเลย
2: ระดับแม่ค้าหน่อยๆเฮาได้เฮ็ดบุญแสนนึงนี่อุ๊ยเฮาดีใจจุดๆเด้ในใจเฮาสะเล่าเลยอยากได้บุญใหญ่กับหลวงพ่อบุญกับบุญเฮาที่เฮาเฮ็ดเฮาก็คือได้บ่เสียดายเด้อค่ะปลื้มใจดีใจที่ได้เฮ็ดเป็นคนจังหวัดอุบลพ่อแม่ก็มีลูกนํากันอยู่6คนจะของเป็นคนที่5ตอนเด็กๆชีวิตบ้านนอกก็ลําบากอีหลีไฟฟ้าหยังก็บ่มีก็เฮาแต่สิมีมาช่วงเป็นสาวน้อยๆตี4ตี5ก็สูบรถเข็นไปนํากลพ่อไปเฮ็ดนาควายมันก็ไถไปแล้วเฮาก็นางนํากลไถควายลําบากอยู่เลยค่ะแล้วก็ออกเรียนมาก็เลยมาเฮ็ดงานในเมืองแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เห็นหมู่เข้าไปขายผักได้เงินมาคืออยากไปบ่อยากเฮ็ดนาแล้วก็เลยมาค้าขายที่แรกก็ใส่หม้อใส่ไปก่อนไปแล้วพอได้ขายก็มาขยายเซรถพ่วงตี2เฮาก็ลุกไปขายผักกลับมาเฮาก็มานอนพักผ่อนค่ํามาเฮาก็ออกไปซื้อของตามสวนกลับมาบ้านก็ 6:00 นเอามาขายในเมืองระยะทาง30กิโลใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงมาบัดนี้เฮาก็มาออกปิกอัพไปก็ไปผู้เดียวมันสู้ชีวิตเลยค่ะเป็นคนบ่ฮู้จักการเฮ็ดบุญอีหยังนี่มันก็สิตานีแล้วเพราะว่าเขาเจ้ามาบอกบุญนี่ก็บ่อยากเฮ็ด2บาทบาทนึงสิเขาเจ้าเฮ็ดกันเพราะว่าแพ้เงินใส่ในครอบครัวเนี่ยมันลําบากปี440สาขาห้องวัดพระธรรมกายเพิ่นมาอยู่ข้างบ้านลูกชายมันก็เล่นยิงกระป๋อมยิงนกอยู่นําบ้านมาคิดบ่เสมอนี่กระป๋อมตัวซ้ำเนี่ยมันสิไปอิ่มเนาะค่ะเนาะมันก็ฮักชีวิตปานนี้มันก็แล่นคือเดียวนี่เพิ่นก็ฮู้ว่ามันบ่ถือเพิ่นไปอบรมมาพาเพิ่นสอนลูกชายเฮาไปบวชเป็นสามเณรทั้ง2ตอนอยู่ศูนย์ใหม่ๆลูกเฮาแม่ก็เลยเขานำยังมือแรกไปสวดมนต์ก็ต้องไปข้อเสียงน้ำเพลินที่เพลินเปิดเพลินสาย DMCA เบิ่งฟังหลวงพ่อธรรมชโยที่เพลินเทศเกี่ยวกับการขาดสัตว์ตัดชีวิตกระยานเพราะว่าถ้าเจ้าของตายไปเขาก็สิไปเฮ็ดเฮาแนวนั้นอังเสนาก็เลยบ่ขายังจักอย่างพระตะเขาวัดพระธรรมกายบ่เฮ็ดเลยมาวัดพระธรรมกายที่เด็กๆจะเป็นบุญต้นเดือนเดทฮอดๆยางไปเบิ่งเพื่อนปูนก็ยังเป็นดินทรายอยู่ไปแอบเบิ่งบนยังหลอมสักกะสีอยู่ว่านี่บ่ว่าเพิ่นว่าธรรมกายเจดีย์แต่ว่ากะแปลด้วยค่ะภาพนั้นมันยังติดใจคือประทับใจแท้ได้สร้างองค์พระกะดีใจเพราะหลวงพ่อบอกว่าคนจะกราบองค์พระเฮาอยู่ทั่วโลกแล้วก็กราบอยู่ตลอดเฮาก็นี่บุญนี่นี่ได้มาเห็นมาเบิ่งสิร้องบ่ฮู้จักหลวงพ่อติก็สิไปทําบาปบ่ทันจักหยังหรอกคือตอนนี้ก็สิเกิดมาฟรีซื่อๆพ่อมาเขาเจ้าต่อแถวกันเฮ็ดบุญกะยอดไปทะละ10บาท20บาทรวมน้ำเพิ่นจาก20กลับมาเป็น100ก็ขยับใจจะคล้องขึ้นเงินทุกบาทหลวงพ่อบ่ได้เอาไปเฮ็ดแนวอื่นเอามาใส่งานศาสนาลูกพระลูกเนนด้วยว่าขยายทั่วโลกก็ใส่อยู่กับหลวงพ่อนี่คือเฮ็ดบุญกับวัดพระธรรมกายน่ะเฮาให้ไปมันบ่เบิดมันก็ไหลมาเรื่อยๆทั้งๆที่เฮาก็ฮู้อยู่หรอกว่าเฮาเฮ็ดบุญไปแล้วแต่ว่าเงินมันก็มาเองของมันก็เลยคิดว่าเฮาเฮ็ดไปโลดเฮ็ดบุญกับหลวงพ่อน่ะเงินมันบ่เบิดก็พอเปลี่ยนแปลงเฮาก็คือสอนให้เฮาฮู้ว่าการทําบุญการสวดมนต์การนั่งสมาธิถ้าลูกเข้าวัดพระธรรมกาย

0: ายก็ดีขึ้นบ่ทุกคนทุกสายคนใหญ่ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตรา3ปีก่อนตื่นเช้ามากันนึกถึงบุญการบ้าน10ข้อที่หลวงพ่อบอกเป็นบุญตลอดมื้อกลับมาบ้านเปิดสวนธรรมจักรเฮ็ดเวียกบ้านนั่งสมาธินึกถึงบุญก่อนจังออกไปขายของหลวงปู่มื้อนี้ลูกไปขายของให้ลูกได้ขายดีๆให้ลูกได้มีเงินมาสร้างบุญสร้างบารมีแบบง่ายแบบสบายเด้อก็ขอเพิ่นทุกมื้อถ้ามันเงียบมันเฮาจะเอิ้นได้แล้วหลวงปู่เจ้าขามาแม่ขาลูกบ่มีคนมาซื้อของเฮาเอิ้นในใจเฮาอีกบ่โดนเด้ค่ะลูกค้าก็โทรมานี่ย่างมาซื้อเด้ถ้าเฮานึกถึงเพิ่นเพิ่นก็มาซอยเฮา
1: เทคนิคของการทำบุญเนี่ยมันก็มีอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละให้ใจใสเข้าไว้ถ้าใจเราใสๆแล้วบุญมันก็ไม่หกจะได้อะไรก็เย็นๆสบายๆถ้าใจใสๆแล้วเนี่ยจะได้ทรัพย์มาอย่างเย็นๆเวลาใช้ทรัพย์ก็ปิติเบิกบานมีเหตุมีผลบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติจะมีพวกพ้องบริวารญาติสนิทพิสหายก็จะได้สิ่งที่ดีๆและก็ได้อย่างเย็นๆเป็นกุศลติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติเลย
0: หลักการหลวงพ่อเคยสอนว่าให้แบ่งเงินเป็น3ส่วน1ใส่ส่วนตัวเฮา2เก็บ3ทําบุญแต่ว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆคือ 40,000 บาทวันเกิดหลวงพ่อก็ต้องเก็บแต่เฮิ่มฮู้ข่าวที่การเฮ็ด 40,000 บาทละบาทถ้าเฮาตั้งเป้าไว้จังได๋มันก็ถึงมันจะมีพลังลูกใส่ก็ใหญ่เบิดซุเพิ่นแล้วก็บ่ได้ห่วงเขาก็หาเงินเองเขาได้แล้วเฮาบ่เป็นคนรวยบ่เคยเฮ็ดหลายปานนั้นแต่ว่าก็อัศจรรย์มีเงินมาเฮ็ดได้จังได๋ปีนี้แฮง

คนมาส่วนใหญ่จะประทับใจมิแต่เขาอยากมาอีกอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะไปวัดไปย่างแบบไกลแต่ว่าก็ม่วนจังสินะก็เราไปเอาบุญหาสิได้ใดเขาว่าเขาก็เลยมาน้ำปีนี้12ขั้นพระก็ตอบรับดีกลับไปแล้วเพิ่นก็ว่าไปเห็นพระได้หลายมิแต่เพิ่นอยากมาอีกเด้อเพิ่นจะถามแต่ว่าพี่นานิมนต์อาตมาในเด้อจังสินะอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้มีส่วนร่วมในการเฮ็ดบุญในครั้งนี้และผู้ใดที่บ่ได้มาก็ขอเอาบุญไปฝากทุกๆคนเด้อค่ะแล้วปีหน้าขอให้ได้มาน้ำเหมือนทุกคนเด้อค่ะตัวขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่มอบบุญใหญ่ให้ถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้ลูกๆทุกคนกราบขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกแม่ค่ะคนนี้ขอน้อมนำบุญทุกๆบุญมาฝากหลวงพ่อเจ้าค่ะ

0: น่าปลื้มแล้วก็น่าชื่นใจแม้ท่านก็ขายผักแต่จิตใจท่านมาเบิกบานรักบุญรักการสร้างบารมีก็มาเจอที่วัดนี่ไงมาเจอวัดปฐมกายมาเจอหลวงพ่อทราบเป้าหมายชีวิตแล้วก็ลุยเลยบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าบุญเป็นชื่อของความสุขความสำเร็จก็หมายถึงว่าถ้าเราอยากได้ความสุขความสำเร็จเราก็ต้องมีบุญต้องการความสำเร็จใจก็ต้องมีบุญใหญ่คนส่วนใหญ่เขาหวังผลแต่ไม่ทำเหตุก็เลยเพ้อฝันไงแต่ถ้าเราทำเหตุสิสมหวังแน่นอนนั้นการเกิดมาก็มาสร้างบุญสร้างบารมีนั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะเอาเพลงมาเพลงล่าสุดไงในโรงเรียนพิเศษมาฝากพวกเราเผื่อพวกเรามีคำถามเกิดมาทำไม เคยถามไหมได้หายสงสัยแล้วยังถ้ายังเอามาฟังเพลงนี้กันว่าเกิดมาทำไม
1: ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: อ่ะไหนตอบหลวงพ่อหน่อยสินะเปิดท่านถามพวกเราว่าเกิดมาทำไมตอบ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: อ้าวอีกสองครั้งเพราะมันไม่ดังพออ้าวเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: อ้าวขอให้สามไม่ดังไปถึงหลวงพ่อเลยนะอ้าวเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: สาเราโชคดีนะมีคนมาบอกเป้าหมายแม้แต่ตัวหลวงพี่เองก็ตามเนี่ยแต่ก่อนเข้าวัดก็ไม่มีใครมาบอกว่าเรามีเป้าหมายไปพระนิพพานเอาจริงไหมไม่มีใครมาบอกโอ้เป้าหมายอันสูงสุดในสังสารวัฏเลยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดก็มีทุกข์มากมายมีแต่ทะเลทุกข์แต่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องไปพระนิพพานก็สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดสักวันเราก็ต้องไปถึงแต่ระหว่างกลางทางนี่เราจะไปได้เราก็ต้องสร้างแหวนบุญสวรรค์สร้างบารมีแล้วก็สะสมอุปกรณ์ดีๆเอาไว้ทุกชาติเลยทั้งความรวยความแข็งแรงความฉลาดก็มาจากบุญของเรานั่นแหละที่เราตั้งใจทำครบเลยทั้งทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิความรู้ง่ายๆนี่แต่บางชาวโลกเขาไม่รู้นะเช่นทานทำให้เรารวยศีลทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสวยสมาธิทำให้เราฉลาดอย่างนี้นะที่เราอยากได้อะเหมือนชาตินี้เราก็ได้มาเท่ากันก็ถามตัวเองอยู่เป็นไงคะแนนชาตินี้เป็นอย่างไรบ้างชาตินี้ใครรวยใช้ได้ยกมือขึ้นสาธุยกน้อยไปหน่อย แต่ไม่ต้องห่วงมาวัดนี้แล้วมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรวยแน่นอน
1: สา
0: ธุไหนยกมือหน่อยว่าโอเคใครอยากรวยโอเคสาธุใครอยากแข็งแรงสวยยกมือโอ้โหใครอยากฉลาดยกมือโอ้โหมาเดี๋ยวมีคาถาที่คุณกูไม่อยากจะบอกคาถานี้นะรวยกับเศรษฐีอีก
1: ครับ
0: อยากฟังไหม
1: อยากครับ
0: เรามาฟังคาถาเพลงคาถาส่วนถีกัน

0: เนี่ยทีมงานขึ้นการ์ดคาถาส่วนถีหน่อยอยากให้หัวหน้าชั้นนำหน่อยนะขึ้นการเนี่ยอย่าว่าตามไปนะศูนย์เจ็ดสอง
1: ให้ไม่ให้ก็ให
0: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ให
0: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้เดี๋ยวเอาอีกทีนึงพร้อมๆกันดังๆนะให้ให
1: ้
0: ไม่ให้ก็ให
1: ้
0: ให้ไม่

0: ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้คาถาส่วนถีรวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: ใครอยากเป็นส่วนถีที่รวยกว่าเศรษฐีบ้างยกมือขึ้นสาธุแม้ยกกระดับไปนะก็ชัดเจนนะเราก็ต้องสร้างบารมีเราจะรวยกับผู้ใดรวยกับใครก็ขึ้นกับการสะสมเหตุในชาตินี้โชคดีนะเราได้มาสร้างบุญโดยเฉพาะมาถึงวัดพระธรรมกายนี่บุญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเช่นบุญ 40,000 กว่าวัดที่ผ่านมาไงเกิดยากนะแล้วก็อันนี้สงนี่มากมายมหาศาลนะถ้าเห็นบุญก็จะตกใจทีเดียวทำไมนึกถึงตอนนั้นนานแล้วแหละเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆปี2526เพิ่งเสร็จงานมิสาขาบูชาใหม่ๆตอนก็อยู่ในวัดกันในเขตวัดพระธรรมกายวันนั้นมีคนมาประมาณก็หมื่นหย่อนๆแล้วพอดีพอเสร็จงานหลวงพ่อก็พาหมู่คณะไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพนะแล้วก็ให้คำนวณบุญดูสิวันนั้นนะวันวิสาขบูชาปี26ที่พวกเรามา 10,000 คนกับคนในโลกที่มีอยู่ 3,000 ล้านคนเขาทำความดีทั้งโลก 3,000 ล้านคนได้เท่าไหร่เรา 10,000 คนได้เท่าไหร่ลองเทียบกันก็เห็นในคนที่เขาได้ธรรมะไปดูนะไอ้คน 3,000 ล้านคนนี่ทำแล้วก็อุปมาเหมือนเป็นภาพเลยว่าเป็นฝนตกปล่อยๆสีขุ่นๆรวมกันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆเอื่อยๆเนี่ย 3,000 ล้านนะแล้วพวกเราหมื่นคนไงโอ้โหตกหาใหญ่ไม่มีช่องว่างแต่ละไม่เป็นประกายเพชรรวมกันเป็นหมู่แม่น้ำใหญ่ไหลแรงมากอย่างนี้
1: สาธุ
0: ทำไมต่างกันถูกเนื้อนาบุญขนาดคนที่เขามางานไม่รู้อินโดนียังได้เยอะเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้สำคัญนะว่าการที่เราเนี่ยมาสร้างบุญใหญ่มีหลวงพ่อเราเป็นผู้นำเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นมากมายไอ้ปลื้มนะแล้วก็อย่าตกหล่นแม้แต่บุญเดียวบุญนี่แหละและยามใดจะมีอะไรก็ตามจะมีภาวะลำบากให้นึกถึงบุญนึกถึงที่ตัวช่วยเราได้บุญช่วยได้นึกเลยนะปลื้มแต่ต้องปลื้มก่อนนะเช่นงานสี่บุญ 40,000 บาทปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: เราก็นึกเลยปลื้มเราก็นึกถึงบุญเลยพอเราปลื้มได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าบุญที่เราทำมาทุกภพทุกชาติก็มันจะรวมตัวกับเราเลยยังไงแล้วเพื่อความมั่นใจเรานึกถึงครูบาอาจารย์สิเห็นไหมนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านมีอานุภาพเหมือนกับที่คุณบรรเย็นสุภสอนไงจะค้าขายก็นึกถึงหลวงปู่ก่อนไปขายก็นึกถึงหลวงปู่แล้วว่าคนซื้อยังไม่มาก็นึกถึงหลวงปู่นี่ไงให้นึกถึงผู้มีอานุภาพแล้วใจใสๆอย่างนี้ไงนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็ใช้สูตรนี้กันนะทีนี้เทศกาลกฐินก็เป็นเทศกาลบุญใหญ่ประจำปีมาอีกแล้วเร็วไหมเนี่ยเราผ่านไปครึ่งปีแล้วนะนี่เข้าสู่เดือนที่7แล้วใกล้ธรรมยาตาแล้ว วันเวลาผ่านไปเร็วมากเลย
1: คร
0: ับปีนี้ก็จะมีบุญอะไรเนี่ยแหละที่จะเนี่ยแหละก็ดูปฏิทินงานบุญก่อนให้ทราบนะเดี๋ยววันธรรมชัยปีนี้ตรงกับวันพระฤหัสนะเราก็จะมีพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยให้ทราบเพียงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะขยายความปีนี้วันครู
1: คร
0: ูพระวิชาธรรมกายก็ตรงกับวันเสาร์26ตุลาปีนี้ออกพรรษาช้าก
1: ันยาครับ26
0: กันยาโอเค26กันยานะถูกดีมากหัวหน้าชั้นบอกเพราะว่าปีนี้ออกพรรษาช้านะก็ไปออกวันที่26กันยายนแล้วก็จะมีพิธีสมทบกฐินวัดธรรมกายแล้วก็กฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะครั้งที่1
1: ครั้งที่1ครับ
0: ครั้งที่3ก็10ตุลาคมตรงกับวันเสาร์อีกแล้วนะปีนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่142ปี
1: ครับ
0: แล้วก็จะเอาบุญกฐินทั่วไทยแล้วก็ถิ่นวัดพระธรรมกายครั้งที่2
1: ครับ
0: แล้วก็กฐินวัดพระธรรมกายก็อาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะอย่าไปไหนนะ
1: ครับ
0: มาดูรายละเอียดแต่ละบุญกันมาดูกราฟต่อไป
1: สื่อสดทัศน
0: ์อันนี้ปีที่แล้วเราก็ทอดพระป่าก็ไปเรียบร้อยดีแล้วนะโมทนาบุญด้วยนะก็แจ้งข่าวดีว่าเราได้อาคารเรียบร้อยแล้วนะแต่เราไม่ได้อุปกรณ์นะปีนี้เราจะมาทำความสำเร็จเพราะอาคารนี้หลวงพ่อท่านชื่อว่าความชื่อการความจริงของชีวิตนะอุปกรณ์เนี่ยโอ้โหจะทำให้เราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยนะเดี๋ยวจะให้ชมว่าโอเคว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง อยากดูไหม
1: อยากดู

0: มาชมอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยกัน
1: บนโลกใบนี้เราทุกคนต่างถูกพัดพาไปตามกระแสของเวลาผลักดันให้เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแต่ในห้วงลึกของจิตใจมีคำถามที่รอคำตอบมาตลอดว่าเราเกิดมาทำไมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาตั้งชื่อนิทรรศการนี้ว่าความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกเพราะเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาที่นี่ทุกคำตอบที่เราเคยสงสัยจะถูกเปิดเผยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาณพื้นที่มหาวิหารคดฝั่งทิศใต้บริเวณคอ2และ3จะถูกรังสรรค์เป็นพื้นที่แห่งการรวบรวมสื่อธรรมะด้วยเทคนิคที่นำสมัยทั้ง9ห้องได้แก่ห้องที่1ปฏิสันถานธรรมห้องต้อนรับที่จะชวนผู้ชมทุกท่านปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายกับสื่อ Interactive Sensor ที่ตอบโต้กับการเคลื่อนไหวของผู้ชมและทักทายทุกท่านก่อนเดินทางสู่ห้องต่อไปห้องที่สองธรรมสถานวิมานบุญจะเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ถึงที่มาของสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปกว่าครึ่งศตวรรษห้องที่3เส้นทางธรรมกายสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจนเป็นพื้นดินของวัดพระธรรมกายในทุกวันนี้ห้องที่4ธรรมกายเพื่อสันติภาพโลกห้องจัดแสดงผลงานการขยายหลักธรรมคำสอนที่เริ่มจากขุดดินก้อนแรกจวบจนถึงวันนี้ที่ผลงานของวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายไปถึงจิตใจของสาธุชนทั่วประเทศและทั่วโลกห้องที่5มหาบุรุษถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศก่อนจะมาประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญทุกรกิริยาของมหาบุรุษที่ทำให้ผู้ชมเสมือนเราได้ย้อนไปเห็นเรื่องราวในยุคพุทธกาลห้องที่6หนทางแห่งการหลุดพ้นบรรยากาศภายในห้องนี้จะทำให้ทุกท่านรู้สึกราวกับได้อยู่เบื้องหน้าพระพักตร์อย่างใกล้ชิดผ่านเทคนิค 7D ทั้งแสงสีเสียงอันจะทำให้ผู้ชมได้บังเกิดความศรัทธาในพระบรมศาสดาด้วยใจที่หยุดนิ่งและค้นพบความจริงอันประเสริฐเพื่อช่วยพามนุษยชาติจากความทุกข์โดยถาวรห้องที่7กรรมลิขิตเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความจริงท่านทรงแสดงถึงผลแห่งกรรมอันจะนำไปสู่ทางแยกแห่งปรภพไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ห้องนี้จะใช้เทคนิคการฉายวิดีโอแมปปิ้ง360องศาเสมือนนำผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งนรกและสวรรค์อันเป็นภาพสะท้อนแห่งผลของกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดศรัทธาในความดีรักการสร้างบุญห้องที่8บันทึกไว้กลางใจเปลี่ยนความประทับใจให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้เขียนและผู้อ่านทุกคนมีพลังในการสร้างความดีและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีงามต่อไป 9. ห้อง VR แสดงสื่อธรรมะโดยใช้เทคนิค Virtual Realityแว่น3มิติที่เป็นการสร้างโลกเสมือนให้กับผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ทะลุมิติเหมือนสรรพสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นตรงหน้าห้องนิทรรศการหมุนเวียนพื้นที่จัดแสดงสื่อและผลงานจากโครงการต่างๆของศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่เปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนในองค์กรได้จัดแสดงผลงานการสร้างบารมีและเนื้อหาอื่นๆที่มุ่งสู่ความรู้ภายในทุกคนที่ได้ก้าวสู่สถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงการชมนิทรรศการเท่านั้นแต่คือการหยุดเพื่อหันกลับมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดจากโลกภายในของตนอันจะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามยิ่งขึ้นไป

0: อ้าวคุณเป็นเจ้าของบัวแล้วหรือยัง
1: กำลังจะเป็น
0: กำลังจะเป็นนะเพราะเพิ่งเปิดโครงการ
1: ครับ
0: ก็ถามฝ่ายก่อสร้างว่าถ้าเราทุนพร้อมนี่นะอีก10เดือนเสร็จนะเราอยากเห็นเสร็จ10เดือนไหม
1: เดือนเห็น
0: ครับอ้าวใครอยากเห็นเสร็จภายใน10เดือนมันยกมือขึ้นสาธุอาจารย์สบายใจแล้วเข้าเป้าแล้วนะก็ไปเอาบุญกันนะเราก็จะทอดพระป่าเพื่ออาการ82ปีส่วนอีก2บุญเนี่ยเดี๋ยวให้เตรียมไอ้สปอตเนี่ยนะสปอตกฐิน 30,000 วัตต์นะเพราะว่าปีนี้ก็ชัดเจนนโยบายชัดเจนแล้วว่าหลวงพ่อก็สั่งลุยนะกฐิน 30,000 วัตต์ทั่วไทย
1: สาธุ
0: ซึ่งปีที่แล้วเราก็ทำจริงๆทำมาตั้ง 30,000 วัตต์ทั่วไทยเนี่ยโอ้ใช้งบเยอะนะ
1: ครับ
0: ได้ดูใจหลวงพ่อเราสิก็โอเคก็สังคมบนทนนี่เราก็ต้องดูแล30,000 วัดทั่วไทยนี่นะ 10,000 วัดที่ เราคัดแล้วที่ค่อนข้างที่จะมาร่วมบุญกับเราทุกกิจกรรมไง
1: ครับ
0: ไปไหนไปด้วยกันอะไรคือพร้อมไปด้วยกันนี่นะแล้วก็จะให้พวกเราเป็นตัวแทนไปส่วนหนึ่งพวกเราก็ร่วมบุญด้วยนะแล้วก็ไปถวายทุกวัด 10,000 วัดทั่วไทยวัดละแสนนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงและอีก 20,000 วัดก็วัดละหมื่น
1: ครับ
0: ในภาวะอย่างเนี้ยยิ่งสังคมบนทนกำลังจะโอ้มีปัญหาเยอะแยะเลยนี่แหละมันขาดความกำลังใจกองทุนหลวงพ่อนี่แหละทำให้เขามีกำลังใจเยอะนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูสปอตกฐิน 30,000 วัตต์เนี่ย

0: ลื้มไหมปลื้มไหม
1: ปลื
0: ้มอ่ะปีที่แล้วใครได้มีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายทั่วประเทศมันยกมือขึ้นสาธุ
1: สาธุ
0: ปีนี้ก็ขอให้แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็สมบัติ
1: สาธุ
0: นะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตัดมาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละเนื่องจากว่ามีบุญอยู่3บุญบุญสร้างอาคารไป2ปีให้สมบูรณ์ไงจริงๆเป้าหมายหลวงพ่อท่านก็ตั้งแต่หลวงพ่อนั่งก่อนเข้าวัดท่านก็สงสัยแล้วนรกสวรรค์มีจริงไหมเนี่ยกระทั่งมาเจอคุณยายก็จบลงนี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งใจนะอยากให้มนุษย์เนี่ยเชื่อมั่นสิ่งนี้นะแล้วสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีที่พร้อมไงมีจริงๆนรกสวรรค์มีจริงๆ เขาเห็นแล้วจะได้รักบุญกลัวบาปนะอันนี้อาคารนิสการอันนี้ก็จะมีโอ้โหมีความหมายมากเลยนะพวกเราก็จะมาชมก่อนใครเลยนะถ้าเสร็จส่วนกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเอาสร้างบารมีถ้าสังคมทนอ่อนแอเราก็อยู่ไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องช่วยท่านด้วยแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะส่วนกองทุนที่3ก็คือกฐินวัดพระธรรมกายก็คือเป็นกองทุนเอาไว้เป็นเหมือนเลือดรอเลี้ยงทุกโครงการของวัดพระธรรมกายนั่นเองให้มันเป็นตัวแทนทำงานไปเรามาดูภาพกฐินปีที่ผ่านมานะมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายนั่นแหละปีที่ผ่านมาเรามาชมกันความปลื้มๆ

0: อันนี้ก็เป็นบุญ ประจำปีนะในบรรดาสามบุญเนี่ยบุญกฐินวัฒนธรรมกายจะเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดก็อยากให้พวกเราตั้งผังนะเพราะว่ามันเป็นผังบุญใหญ่เป็นเศรษฐี คู่บุญหลวงพ่อหลวงพ่อเราใจใหญ่นะทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายใจท่านใหญ่มากเนี่ยเป้าหมายอยากลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ปานิพานมันลื้อหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้บุญมหาศาลในแต่ละภพแต่ละชาติใจเราก็ต้องเหมือนหลวงพ่อคือใจเราต้องใหญ่เป็นโมคณะพิเศษใครตั้งใจจะสร้างบารมีไปกับหลวงปู่หลวงพ่อขอใหญ่ทุกชาติยกมือขึ้น สาธุเพราะฉะนั้นใจเราต้องใหญ่มากเลยต้องมีบุญเยอะมากเลยเรามา ตั้งเป้าหมายกันกฐินวัฒนพระธรรมกายเป็นกฐินที่ต้องใช้กำลังเยอะมากแต่อยากให้สำเร็จนะมาตั้งมโนปฏิฐานต่อหน้าพระประธานกันนะประนมมือกันนะว่าตามนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัฒนพระธรรมกายให้ได้
1: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
1: ้เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้
1: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สาธุ
1: สาธุ
0: ท่านใดสำเร็จแล้วยกมือขึ้นโอเคสำเร็จแล้วก็ให้สำเร็จต่อไปนะที่ยังให้เหมือนกับคุณนั่นแหละคุณบันเย็นเห็นไหม
1: ครับ
0: เคยทำบุญ10บาท20บาทท่านก็ตั้งใจว่า40,000บาทขอทำให้ได้แสนท่านก็บรรลุเป้าหมาย
1: สา

0: ก็ขอให้ท่านมีบุญเยอะๆก้าวมาถึงความเป็นประธานกองกฐินให้สำเร็จ
1: สาธุ
0: ก็สรุปปีนี้เราก็มีบุญหลักๆ3บุญนะช่วงนี้จนถึงวันกฐินเราก็บุญถวายอุปกรณ์อาคาร82ปีนะบุญกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแล้วก็บุญกฐินวัดพระธรรมกายนะก็ตั้งฝังให้ดีหลวงพ่อท่านก็เติมบุญเติมบารมีเป็นหน้าที่เราอะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกเราจะไม่เหมือนใครทีนี้มันจะมีบุญพิเศษอยู่บุญนึงอะที่วันอาสาบูชาที่จะถึงนี
1: ้29กรกฎาคม
0: 29เนี่ยแหละจะมีพิเศษคือพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบริสถานพระธรรมกายขนาด3เมตรจะไปไว้ที่อินเดีย
1: นาคปู่ครับ
0: เมืองนาคปู่นี่แหละ
1: ครับ
0: นะแล้วก็จะใช้พวกเราเนี่ยตัวแทนพวกเราเนี่ยและพวกเราด้วยมาร่วมงานกัน
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าก็มีสมาคมพุทธที่อินเดียโอ
1: ้
0: ท่านสร้างไว้อย่างดีเลยแล้วก็นิมนต์พระเราเนี่ยนะไปเป็นเจ้าวาด
1: ครับ
0: นะหลวงพ่อท่านก็ปลื้มนะหลวงพี่ที่ท่านไปก็คือหลวงพี่กิติพงษ์เหมวังโสนั่นแหละท่านจะไปเป็นเจ้าวาดที่นั่นเองเนี่ย
1: คร
0: ับ เรามาชมผ่านเพลงนี้ดีกว่าเพลงนั่นแหละเพลง MV อินเดียนะคืออินเดียต้องเริ่มก่อนใครเอามาชมกัน

0: 사도
1: ที่เห็นในภาพนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะเขายกให้นะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ไปท้องนานนะเสร็จ15ปีนะ
0: ครับ
1: ก็โมทนาบุญกับพระอาจารย์กิติพงศ์เหมบังโสด้วยนะ
0: สาธุ
1: ที่ท่านไปทำหน้าที่กับท่านผู้นำบุญที่อาจารย์วินิจฉัยสัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยนะ

0: คุณวรรณรัตน์นั่นก็ต้องไปอินเดียกัน
1: ครับผม
0: ทีนี้ก็เลยจะก่อนก็จะมีอัญเชิญองค์พระธรรมกายหน้าตัก3เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: จะไปสถานที่ณตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: ก็จะเอาวันดีวันมงคลคือวันอาสาบูชา
1: ครับ
0: วันที่ธรรมจักรเกิดขึ้นครั้งแรก
1: ครับ
0: นี่ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าเราก็จะมาถวายพระน้ำฝนกัน
1: ครับ
0: ของทุกประทีปจะพักบ่ายนะแล้วก็มีพิธีอัญเชิญมาดูภาพนิดหนึ่งพระอัญเชิญเนี่ยศูนย์กลาง
1: ครับผม
0: นะก็ชื่อว่าพิธีอัญเชิญบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานในแดนพุทธภูม
1: ิ
0: ณพุทธณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียนะมาดูภาพพิธีกรรมนะนี่องค์พระท่านจะอยู่ตรงหน้าน้าตะปลังนะนะแล้วก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยต่อๆกันไปดูภาพต่อไปคือต่อไปต่อไปนะก็คือภาพเราก็จะเนี่ยส่งต่อๆจากตรงไอ้ตรงจุดที่จุดเทียนใจอ่ะเนอะมั้ย
1: ครับส่ง
0: จากจุดเทียนใจส่งมาถึงหน้ารัตนปัลลัง
1: ครับ
0: หน้าตัก3เมตรเนื่องจากว่าที่ก็มีจำกัดนะคือประมาณ400ที่ที่จะเป็นตัวแทนนะ
1: คร
0: ับ ก็ขอเชิญท่านที่ปิดกองกฐินวัดพระธรรมกายเรียบร้อยแล้วก็มาเลย
1: อ๋อ
0: นะให้พิเศษที่พิเศษเนื่องจากว่าอย่างอื่นเขาพร้อมแล้วเราไม่ต้องไปซื้อที่เราไม่ต้องไปสร้างนึกออกมั้ย
1: ครับใช
0: ่อัญเชิญพระเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นตัวแทนก็ขอว่า
1: ท
0: ่านใดที่ปิดกองเรียบร้อย
1: สาธ
0: ุนะปิดกองแล้วก็มาเข้าขบวนได้เลยเข้าขบวนอัญเชิญบรมสารีริกธาต
1: ุ
0: ในวันที่28ที่จะถึงนี
1: ้29กรกฎา
0: คม29โอเค
1: ครับผมครับผม
0: นะสำหรับวันนี้ก็เราก็จะได้รับพระขนอันล้ำค่าบางคนอาจจะเดินก็เป็นของขวัญวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาขอภาพพระของขวัญหน่อยนะเราคงจำได้ว่าที่เราทำเนี่ย 40,000 วัดทั่วไทยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: วันนี้สมหวังแล้วบางคนถามเมื่อไหร่จะได้รับพระราชาเหล็กนี่ไง
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ได้รับทั้งองค์ M องค์ S แล้วก็
1: 40,000
0: หลวงปู่ทองคำ
1: ค
0: นะก็คือเนื้อนี่เป็นซิลิคอนบรอนเนื้อเดียวกับพระธรรมกายประจำตัวนะที่ผิวนี่ทองคำนะผิวนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นอาจจะบางหน่อยแต่ว่าให้รู้ว่าเราได้ผิวทองคำ
1: ครับถูก
0: แล้วองค์20,000ก็เป็นซิลิคอนบรอน
1: ครับ
0: นะก็อยู่นานนะแล้วก็อยู่นานเป็นพันปี
1: ครับผม
0: เนื้อนี่แข็งแรงมากวันนี้ก็จะได้รับไป
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะรับตา1นาทีนะแล้วก็จดใจนิ่งๆนะจดนิ่งเลยเหมือนเมื่อเช้าที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเรานะนิ่งในนิ่งแล้วก็นึกถึงบุญนะที่เราได้เอาบุญใหญ่ถวายมาสัก 40,000 วัดทั่วไทยทั้งเป็นเจ้าภาพด้วยทั้งเป็นเจ้าหน้าที่มาช่วยเตรียมงานทุกอย่างเตรียมไตรยธรรมเตรียมป้ายเตรียมอาหารบางคนทำหน้าที่หลายอย่างมากบางท่านก็ไปผู้นำรถด้วยนิมนต์พระภิกษุโอ้โหบุญมหาศาลเนี่ยนึกถึงบุญวันนั้นบุญใหญ่มากนะที่เกิดขึ้นกลางกายแล้วก็จดใจนิ่งๆก็บุญนี้น้อมถวายทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อของเราคุณยายอาจารย์นี่แหละให้ท่านมีความใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เอาบุญนี้เนี่ยอุทิศให้กับปู่เทวดาเนี่ยซึ่งได้เอาราชเล็กมาถวายหลวงพ่อเพื่อมีเป้าหมายคุ้มครองพวกเราว่าพวกเราเป็นบุคคลที่มีบุญมากในโลกท่านก็อยากเอาบุญไงอยากมีส่วนในการดูแลพวกเราให้ปลอดภัยจากภัยทั้งหลายอันนี้ให้ปู่เทวดากับทีมงานนะให้มีความใสสว่างยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแล้วขอให้เรามีผังสำเร็จมีผังใหญ่ในการสร้างบารมีเนี่ยแหละได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้เป็นยอดขุนพลแนวหน้าได้สร้างบารมีเคียงข้างเนี่ยมหาปูชนียาจารย์เราไปทุกชาติทีเดียวแล้วขอให้งานบุญที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานถวายอุปกรณ์อากาศประดับ

ปีก็ดีงานกฐินสามวัดทั่วไทยก็ดีงานกฐินวัดพระธรรมกายก็ดีนั่นแหละขอบารมีมาเลยบารมีมหาปุชยาตามสมบัติมาให้พวกเราให้ท่านนะให้ท่านที่จะมาสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

0: สัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนรักขังพันธามีสัพเพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เดี๋ยวย้ำนะนิดหนึ่งนะ อาจจะรับองค์ของขวัญประเภทไหนก็ขอให้1บัตรต่อ1องค์ก่อนใครมีหลายใบก็ขอให้วนมา 2-3 รอบนะเพราะทางเจ้าที่เขาเตรียมการไว้อย่างนั้นนะจะเข้าแถวไหนก็ขอ1บัตรต่อ1องค์เท่านั้นนะนะก็ขอความร่วมมือด้วยเดี๋ยวสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมสถานที่เพื่อให้พวกเราได้รับของขวัญอันล้ำค่ากลับไปที่บ้านนะขอเจริญพร
1: สาธุ
2: ครับก็ตอนนี้อย่าเพิ่งลุกนั่งสักครู่ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งธงเพราะมี

0: ทู
1: ขอทบทวน
0: ครับ
1: 3ข้อ
0: ครับ
1: ข้อแรกนะครับทุกแถว3ท่านแรก
0: ครับ
1: เข้ามาทีละ1ก่อน
0: ครับ
1: คนที่ดูแลหัวแถวให้มาทีละคนนะครับและฟังเสียงจังหวะผมเดินไหว้รับ
0: ครับ
1: เลี้ยว3ท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สำหรับท่านที่รับองค์ทอง
0: ครับ
1: นะครับ40,000
0: ครับ
1: ประคองให้ดี
0: 2มือ
1: มากเพราะเราไม่ได้ติดกาว
0: ครับ
1: แท่น
0: ครับ
1: นะครับประคองให้ดี
0: ครับ
1: ครับแล้วก็สุดท้ายอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวหลวงพ่อตตะชิโวจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายปัจจัยด้วยฟังโอวาทด้วย
0: ครับ
1: รับเสร็จแล้วนั่งที่เดิม
0: ครับ
1: กล่องใส่อยู่ประตู4
0: ครับ
1: กล่องใส่นะครับอยู่ประตู4นะครับกล่องใส่ที่กล่องนี้นะครับ
0: ครับ
1: เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับท่านแรกของทุกแถวเดินมายังจุดแดงครับจุดแดงนะครับ
0: อยู่จุด
1: ท่านแรกของทุกแถวทรงบัตรจุดแดงครับ
0: ครับ
1: ทรงบัตรเรียบร้อยเดินไปจุดสีฟ้าทีละขั้นตอนนะสีฟ้าจะเราจะเก็บภาพพนมมือไปเลยครับพนมมือไว้เลยครับผมเดินไปหน้าพระอาจารย์นะครับไปหยุดก่อนพร้อมๆนะครับหยุดพร้อมๆไหว้หนึ่งครั้งไหว้เลยครับรับครับผม
0: รับสองมือ
1: รับสองมือครับ
0: สา
1: ธุเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามลูกศรเลยครับ
1: ตามลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูลูกศรดูดูลูกศรดูซ้ายขวาดูลูกศรนะครับ
0: ครับ
1: คนที่สองมาจุดแดงของแถวละแถวจุดแดงจุดแดงก่อนใครที่เลยไปแล้วถอยมาก่อนเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยอย่าเพิ่งปล่อยไปทีละคนจุดแดงก่อนขอสามท่านแรกแค่นั้นเองเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ต่อเนื่องเลยคนที่สองของทุกแถวจุดแดงรับบัตรไปจุดสีฟ้าจุดสีฟ้าเนาะพนมมือไว้ครับพนมมือไว้เลยนะครับเดินไปที่พระอาจารย์ไหว้หนึ่งครั้งไหว้สองมือรับเลยครับพระอาจารย์มอบครับ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตามลูกศร
0: ประคองทั้งกล่องนะครับ
1: ประคองตรงๆนะครับคนที่สาม

0: รับไปแล้วก็ทำให้ดุลวิชาเนาะ
1: ดุลวิชา
0: ครับ
1: ไว้อันที่สมควร
0: โอ้นี่ครับก่อนเอากลับบ้านก็เอานั่งกัดอีกสักรอบ
1: ได
0: ้นั่งกัดอีกสักรอบนะ
1: องค์หลวงปู่นี่บอกว่ามีออกรถใหม่องค์นี้ได้เลยครับ
0: โอ้ตั้งไว้หน้ารถได้เลย
1: ได้เลย
0: ครับ
1: อย่าไปต้องออกจากกล่องด้วยนะใส่กล่องวางไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับองค์นี้กำลังดีเลยครับถือที่ฐานนะครับอย่าลืมถือที่ฐานอย่าถือที่กล่องจะล่วงครับผม
0: ส่วนปู่เทวดาก็ย้ำในเรื่องของสร้อยเนาะ
1: สร้อย
0: ก็หลายองค์แล
1: ้
0: ว
1: ครับผม
0: หลายองค์แล้วที่บอกฝากประกาศ
1: ครับผม
0: ประกาศให้แต่ไม่รู้
1: ก็คือหลักการนะให้ติดตัวตลอดเวลา
0: ครับ
1: บางท่านกลัวบาปไงเลยถอดเข้าห้องน้ำเลยถอดถอดแล้วเป็นไง
0: ลืมปู
1: ่ลืมปู่ในห้องน้ำอ้าวตายแล้วกลับไปทีหลวงปู่ปฏิหาริย์ไปแล้ว
0: ปู่ไปแล้ว
1: ดังนั้นให้อยู่กับตัวตลอดไม่บาป
0: ก็ไม่บาป
1: ทำภารกิจส่วนตัวไม่บาปครับติดตัวได้เลยนะครับไม่ต้องถอดนะครับพอหลักวิชานี่พระราชเหล็กนี่คุ้มครอง24นอถ้าติดตัวนะถ้าไม่ติดตัวก็ไม่ได้คุ้มครองนะ
0: ก็มีนะมีอยู่บนหิ้งถ้าไว้หิ้งก็นั่นแหละ
1: นะครับ
0: ก็ติดไว้ตัวพวกเรานะครับ
1: อันหนึ่งเอ็มยังมีไหมครับเอ็มถ้ามีมาเลยครับขอสัญญาณมาเลยครับเอาบัตรมาเลยครับ
0: เอ็มใหญ่นะครับเชิญครับ
1: เอ็ม
0: เชิญเลยครับ
1: ข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยครับผมแนบครับองค์เอ็มครับองค์เอ็ม

0: เยอะน้องหัวหน้า
1: เยอะดิ
0: เยอะแล้วว
1: อันไว
0: ้ก็รับแล้วก็อย่าเพิ่งกลับ
1: อย่าเพิ่งกลับนะอยู่ด้วยกัน
0: ก็จำเรื่องนี้กันไม่ใช่
1: รับผมนั่งสองคนกับหลวงพ่อ
0: รับเสร็จแล้วโอ้

ใจบูชาธรรมและบุญต่างๆก็เตรียมได้เลยต้องการซองก็ยกมือครับยกมือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาไปให้นะครับก็เราก็เตรียมความพร้อมเลยเขียนชื่อนามสกุลบุญอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆเลยตั้งผังให้ความสำเร็จ

ราไม่ใช่เศรษฐีแล้วเราเป็นส่วนถีบางท่านมาถามด้วยความงงงส่วนถีคืออะไรเลยต้องถามว่าเศรษฐีเศษส่วนก็จะไหมเศษส่วนจะเอาเศษหรือจะเอาส่วนเอาส่วนโอเคนั่นแหละแค่นั้นแหละก็หลักการเดิมนะครับก็คือให้เราก็เคยฟังโอวาทของพ่อเนาะที่ให้นางวิสาขาก่อนออกเรือนนะเนาะก็จะมีโอวาทนี้แต่ของเราเนี่ยจากคุณครูบาใหญ่มากกว่านางวิสาขานะคือหัวใจพระโพธิสัตว์เลยของนางวิสาขามีข้อหนึ่งไม่ให้ก็ไม่ให้หมายความว่าบางคนก็จะมายืมอะเนาะยืมแล้วไม่คืนพ่อก็บอกว่าต่อไปก็ไม่ต้องให้แล้วประเภทนี้ยืมแล้วไม่คืนแต่ของเราพาชั้นนะคืนไม่คืนเขาให้หลายท่านบอกทำใจยากอยู่มาพูดด้วยจนตัวนะทำใจยากมากเลยนะให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่นะ นั่นคือหัวใจพระโพธิสัตว์ทรัพย์กับอวัยวะอันไหนมากกว่ากันไอ้ว่ากับชีวิตอันไหนมากกว่ากันแต่พระโพธิสัตว์นี่สละมงคลแล้วมันนี่กว่าให้ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ให้ให้นะอันนี้เราก็ตามท่านเลยเนาะตามพระบรมพุทธเจ้าของเรานี่แหละครับให้ไม่ให้ก็ให้ให้คือสรุปว่าให้คำเดียวสั้นๆแล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเราทำได้เนี่ยส่วนทีเนี่ยติดตัวเราอยากแน่นอนและถ้าเคยบอกว่าโอ้บินเกตก็จะเป็นเศษสตังค์ที่เราทำ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

จหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัว

รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นเย็นใจที่ใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งโล่งว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆ

สำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสใสพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยบ่อยทำซ้ำซ้ำวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องหมั่นชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่ง

ั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างนี้ให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่

ความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะ1ตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้พอเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายเปิดตานิดหนึ่งเบาๆสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

เรามาทบทวนโอวาทกันวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทานที่ทำไปแล้วจึงจะเป็นของเราโลก

ต้องมีความปลื้มปีติยินดีในการสร้างมหาทานบารมีเพราะเราโชคดีที่ได้ทำในยุคที่มีพระธรรมกายบังเกิดขึ้นเป็นขณะสมัยเมื่อทำถูกทักขิไนยบุคคลบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอัปปมานังเป็นไงล่ะนับไม่ได้นับไม่ไหวเลยเพราะบุญเกิดมากบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นนับกันไม่ท้วนทีเดียวทันทีที่ทรัพย์ตัดขาดออกจากใจไปแล้วสุดยอดแห่งคุณค่าของทรัพย์นั้นเราก็ได้ไปในทันใดเป็นดวงบุญที่สว่างไสวติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่มีใครจะมาแย่งชิงจี้ปล้นไปได้ไม่เสื่อมสลายด้วยอัคคีภัยโจรภัย ราชภัยหรือภัยใดๆก็ตามส่วนกากของทรัพย์หลวงพ่อรับเอาไว้มาทำงานพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติให้เขาได้มีสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการประพฤติธรรมต่อการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวเหมือนไฟไหม้บ้านโต๊ะตู้เตียงตังวัตถุใดที่นำออกมาได้เราก็นำไปใช้ต่อได้อันไรที่นำออกมาไม่ได้มันก็ถูกไฟไหม้ไปเราทุกคนแหละถูกความแก่ความชราและความตายเป็นประดุจไฟที่เผาลนสังขารอยู่ตลอดเวลาจะแตกดับเมื่อไรก็ไม่รู้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถและกำลังบุญของเรา จะนำติดไปในภพเบื้องหน้าได้ไม่ใช่ฝากธนาคารไม่ใช่ขุดหลุมฝังเอาไว้แต่ต้องนำออกไปให้ถูกหลักวิชาด้วยการสร้างมหาทานบารมีฝากฝังไว้ในพระรัตนตรัยจึงจะนำออกไปได้ด้วยความปลอดภัยทรัพย์ที่นำไปได้ก็เป็นของเราที่จะติดไปในภพเบื้องหน้าจะเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบไปเป็นทรัพย์ละเอียดจากทรัพย์น้อยให้เป็นมหาสมบัติจะเปลี่ยนไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์และได้มนุษย์สมบัติเมื่อลงมาเกิดในมนุษย์โลกจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทำให้เรามีความพร้อมในการสร้างบารมีได้ยิ่งขึ้นไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติรวยสวยฉลาด มีพร้อมหมด ติดอยู่ในตัวของเราถ้าหากเรามีทรัพย์พร้อม เราก็หมดปัญหาและแรงกดดันในการแสวงหาทรัพย์ เพราะการแสวงหาทรัพย์นั้นไม่ใช่ง่ายมันจะต้องไปต่อสู้แข่งขันกันในสมรภูมิของการค้าจึงมีทั้งเล่ห์กลเหลี่ยมคูต่างๆนานา อาจเจอคนภัยคนผ่านเจอสารพัดสถานการณ์เพราะฉะนั้น
วาน

และเจริญแรงกดดันตลอดยิ่งขยายงานก็ขยายเงินกู้ขยายดอกเบี้ยขยายทีมก็เท่ากับขยายปัญหาอีกนั่นแหละทั้งคนงานเงินล้วนมีปัญหาเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดคู่แข่งสู้กันไปมันก็มีการแพ้การชนะกันแข่งกันนี่พอมีการแข้งการแพ้การชนะเกิดขึ้นพอแพ้บ่อยๆเข้าจากคู่แข่งก็เลยกลายเป็นคู่แค้นไปซะอีกแล้วเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดยังมีสถานการณ์ของโลกซึ่งเราควบคุมไม่ได้เส้นทางการตลาดเราก็คุมไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยบุญเป็นสมบัติเฉพาะผู้มีบุญที่ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่เขาได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเพื่อให้มีบารมีมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีทรัพย์แล้วจะทำทานก็สะดวกรักษาศีลก็ง่ายเจริญภาวนาก็สบายไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินพวกพ้องบริวารก็ซื่อสัตย์สุจริตเพราะเราได้พวกพ้องบริวารมาจากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนเข้ามาสร้างบุญนั่นเองเราจะได้พวกพ้องบริวารที่ดีที่ไม่นำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้แต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้สร้างบารมีสิบทัศน์ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยที่สำคัญเรามีมโนปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของบรมโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะไปถึงได้จะไปก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต้องมีบุญเยอะๆบุญจะเยอะได้ก็ต้องทำเยอะทำบ่อยทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสืบทอดอายุของเราให้ดำรงอยู่คงอยู่ต่อไปได้การสร้างบารมีก็ต้องเป็นประดุจลมหายใจเหมือนกันที่จะดำรงปณิธานของเราให้ไปได้ตลอดรอดฟังต้องเข้าใจเสียว่าเส้นทางในสังสารวัฏซึ่งเราจะต้องเกิดอีกยาวนานดังนั้นชีวิตของเราควรจะปลอดภัยมีชัยชนะมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างขณะที่เราเกิดมาสร้างบารมีก็ควรจะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในเทวโลกกับในมนุษยโลกเท่านั้นอย่าไปท่องเที่ยวในอบายภูมิเลยนอกจากทุกข์ทรมานแล้วยังเสียเวลาอีกยาวนาน

0: แล้วเมื่อไรจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ทราบถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์โดยผุดมาจากอบายภูมิก็จะทำให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการที่จะลงไปในอบายอีกหลายรอบมันอันตรายนะลูกนะเพราะฉะนั้นการสร้างมหาทานบารมีของเราที่ทำอยู่นี้นี่แหละถูกหลักวิชาที่บรมโพธิสัตว์ในการก่อนเขาก็ทำกันมาเราไม่ได้เดินผิดแนวทางเลยท่านก้าวเท้าซ้ายเราก็ก้าวซ้ายท่านก้าวหน้าท่านก้าวเท้าขวาเราก็ก้าวเท้าขวาท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดังนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราตัดสินใจกันถูกแล้วนะลูกนะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเอาไว้ให้ดีสิ่งที่เราทำแล้วคือของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราตายไปแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะคิดว่ารู้อย่างนี้ทำเสียตั้งแต่ตอนมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ดีคิดได้ตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วให้มันชัดเจนอย่างนี้ทำไมล่ะก็ตายแล้วสิทธิ์ทั้งหลายแหละมันหลุดไปจากเราแล้วพอหลุดจากกายหยาบแล้วเสวยผลอย่างเดียวในสิ่งที่ตัวกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาปชีวิตในปรโลกยาวนานมากกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าชีวิตมนุษย์ในยุคนี้แค่ไม่กี่สิบปีแต่ชีวิตในปรโลกนั้นเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีถ้าสวรรค์ชั้นดุสิตมี574ล้านปีเมืองมนุษย์แต่ถ้าไปตกนรกก็เป็นกับทีเดียวยาวนานมากมายกว่าชีวิตบนสวรรค์ชั้นดุสิตเสียอีกตรงนี้มันอันตรายนะลูกนะไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเถิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำไปแล้วนั้นถูกต้องและเป็นของเราอย่างแน่นอน
1: สาธุ
0: นี่ก็ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย27ตุลาคม2545ท่านให้ไว้ครั้งนั้นเอามาเปิดเอามาฟังกันใหม่อ่ะเราชม MV กันนี่ไงทำไมต้องรวยทำไมต้องรวย

ครับต่อไปนะครับก็ถึงเวลาที่เรานั้นจะได้สร้างมหาทานบารมีแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนนะครับตั้งแถวที่แนวกลางก็เป็น4แถวนะครับขอเป็น4แถวนะครับก็เรานั้นจะได้มาถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับหลายท่านนั้นก็โอ้โหเตรียมมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็อธิษฐานทั้งบ่ายเลยนะครับทั้งบ่ายเลยนะครับก็ตั้งแถวได้เลยนะครับตั้งแถวได้เลยนะครับปัจจัยที่เราเตรียมมานะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนานะครับสี่แถวนะครับสี่แถวนะครับตันดีมาทีหลังก็ต่อแถวนะครับแล้วก็เตรียมใจของเราให้ใสๆนะครับเราจะได้มาร่วมกันถวายทานนะครับสร้างทานบารมีให้กับตัวเราเองนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ซองนะครับก็รับจากน้องๆอาสาสมัครนะครับจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสาธุสาธุสาธุระหว่างถวายนะครับเราก็จะหลดใจของเราให้ผ่องใสนะครับทำใจของเราให้ใสๆเลยนะครับ

0: ก็ขอให้รวยสมใจนึกทุกคนแหละนะ
1: สาธุ
0: ทั้งโลกขณะนี้เขาเจออะไรต่ออะไรกันสงครามเขาก็เจอดินฟ้าอากาศแปรปรวนกันทั้งโลกเขาเจอกันโรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดกันไปทั่วโลก แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเจอกันแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไร

0: ไปโดยย่อย่อหลวงปู่บอกทั้งหมดนี้บุญมันพร่องมันขาดบุญกันไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาขาดบุญเพราะเขามาไม่ถึงพุทธศาสนามีบางประเทศมาถึงพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเราแต่ก็ไม่รู้ว่าขาดบุญก็มัวไปทะเลาะกันเองสมั่งเป็นต้นถ้ารีบสร้างบุญต่อไปเดี๋ยวก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เร็วแต่เพราะเขาไม่รู้เขาก็เลยยังรบราฆ่าฟันกันเองด้วยอยู่ติดกับประเทศไทยแถวนี้นี่แหละอันนี้ก็ขอให้ดูไว้ดูไว้แล้วยังไงหมั่นเตือนตัวเองว่าไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีขอให้รู้ไว้บุญมันขาดบุญมันพร่องไปเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเราม
1: ีโอกาสได้มาเจอกับพวกเราบ่อยๆท่านก็จะเตือนเรื่องทำบุญเนี่ยด้วยตัวเองของท่านแล้วก็อธิบายเรื่องบุญโดยละเอียดบุญคำนี้ถ้าไม่พบพุทธศาสนาจะไม่รู้จักแม้ผู้ที่พบพระพุทธศาสนาถ้าว่ายังไม่เจอผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาธรรมกาย อย่างหลวงปู่ของเราอย่างคุณยายของเราก็ยากที่จะเข้าใจเรื่องบุญวันนี้ขอถือโอกาสเล่าเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบุญเพื่อว่าจะได้เอานอกจากเข้าใจด้วยตัวเราเองแล้วจะได้เอาไปอธิบายให้ลูกหลานในยุคหลังนี้ซึ่งเขาส่วนมากมักจะห่างวัดกันหลวงพ่อมาเจอคุณหลวงคุณยายอาจารย์เมื่อพ.ศ. 2510ได้พบหลวงพ่อธรรมชโยของเรา พ.ศ. 2509พบกันตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่พบกันวันลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเพราะได้พบท่านครั้งนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ชักจูงไปได้ไปกราบคุณยายอาจารย์ประมาณกลางปี2510หลวงพ่อมีข้อข้องใจมาตลอดเวลาเรื่องบุญถามคุณยายทันทีเลยพอไปกราบยายครั้งแรกยายบุญเนี่ยมันมีจริงไหมอยากจะรู้คุณยายก็ตอบทันทีจริงสิคุณแล้วหลวงพ่อก็ถามแบบคนยุคโน้นถือเป็นคำถามของคนยุคใหม่เมื่อไรเมื่อ60ปีก่อนโน้นก็เลยถามว่ายายบุญเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยอธิบายทีเถอะตอนเด็กๆไปวัดกับแม่ก็บอกไปทำบุญกันก็เตรียมข้าวปลาอาหารตักไปตักบาตรกันพอตัก

บาตรเสร็จแม่ก็บอกป่ะกลับครับอ้าวก็แม่ว่าแม่จะมาทำบุญไงนี่เพิ่งตักบาตรก็ตักบาตรนี่แหละคือทำบุญอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วได้อะไรล่ะแม่ก็ได้บุญนะสิตักบาตรเนี่ยเราได้บุญมันเป็นยังไงแม่บุญนะขอดูหน่อยสิเอาลูกถามอะไรไม่เข้าเรื่องนี่แหละเข้าเรื่องเลยแล้วนะตักบาตรแล้วได้บุญนะขอดูบุญหน่อยเป็นไงแม่ก็บอกว่าบุญมันอยู่ในใจอ้าวแล้วกันเอาบุญมันอยู่ในใจก็อยู่ในใจต่อมาโยมแม่เขาไปรักษาศีลแม่มารักษาศีลทำไมที่วัดนั่นน่ะก็รักษาศีลแล้วได้บุญน่ะแล้วแม่บุญก็เกิดในใจอีกทีใช่แล้วบุญจากการให้ทานที่ตักบาตรกับการรักษาศีลน่ะมันเหมือนกันไหมจะไปรู้เหรออ้าวแล้วกันอยู่ต่อมาแม่ไปนั่งสมาธิที่วัดก็ถามแม่อีกกันละแม่มานั่งหลับตาทำไมเนี่ยแม่ก็บอกว่าก็แม่จะเอาบุญเอาอีกละแม่แล้วบุญที่นั่งหลับตาของแม่เนี่ยเหมือนกับบุญที่ถือศีลกับมาตักบาตรทำทานนะจะไปรู้แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ๋อแต่แม่ก็ได้บุญแล้วแม่รู้ยังไงเราแม่ได้บุญแม่รู้ได้มันเป็นยังไงรู้ได้เออเองทำไปแล้วเองก็รู้เองละเอ้าแล้วนี่คือสิ่งที่ค้างใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเจอคุณยายยายบุญมันเป็นยังไงอยากรู้ถามแม่แม่ก็ตอบไม่ได้แม่ตอบแต่ว่าวิธีทำบุญนั่นแหละตักบาตรให้ทานน่ะได้บุญรักษาศีลได้บุญเจริญภาวนาหลับตาทำสมาธิได้บุญแต่ว่าบุญมันเป็นไงแม่อธิบายไม่ได้ถามพระพระก็อธิบายไม่ค่อยจะได้วันนี้ขอถามยาย ยายตอบดียายก็บอกคุณรู้จักน้ำหยาบน้ำละเอียดไหมเออไม่เคยโดนใครถามอย่างนี้เหมือนกันรู้จักน้ำหยาบน้ำละเอียดไหมก็ตอบกึ่งตอบกึ่งถามยายน้ำหยาบยายหมายถึงน้ำในแม่น้ำน้ำก๊อกนั่นใช่ไหมเออแล้วน้ำละเอียดนั่นเป็นไงยายหมายถึงไอ้น้ำซึ่งเวลาพอเราต้มแล้วไอมันขึ้นมานั่นใช่ไหมเออคุณดูนะมันเป็นน้ำน่ะด้วยกันตอนอยู่ในหม้อยังไม่ได้ต้มมันก็เป็นน้ำเอามากินเอามาดื่มได้น่ะน้ำหยาบๆแต่พอต้มแล้วมันเป็นไอขึ้นไปมันลอยขึ้นไปนั่นมันน้ำละเอียดนอกจากลอยขึ้นไปแล้วอย่าไปโดนเขานะตอนนั้นน่ะร้อนมันจะลวกเอาเนื้อหนังพองหมดนั่นแหละแล้วมันลอยขึ้นไปแล้วเห็นอีตอนพ้นหม้อยกเนี่ยยังเห็นเป็นไอลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็มองไม่เห็นนะมันกลืนกันไปแล้วก็ไปรู้อีกทีก็นั่นแหละมันเป็นเมฆเป็นหมอกอย่างที่คุณก็เรียนมานั่นแหละน้ำหยาบน้ำละเอียดน้ำอย่างเดียวกันแต่ว่ามันมีสภาพที่เปลี่ยนไปได้น้ำหยาบนั่นแหละเอามาอาบเอามาดื่มมากินได้

น้ำละเอียดนี่อย่าไปโดนเขานะเดี๋ยวมันลวกเอานะแล้วมันก็ลอยหายขึ้นไปกลางอากาศน้ำละเอียดเนี่ยมันมีตัวด้วยนะคุณอ้าวยายมันเป็นไอเนี่ยมันจะมีตัวอะไรไออย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานนะก็ตอบภาษาสมัยโน้นก็ตอบยายอย่างเงี้ยยายบอกมันมีตัวมันลอยขึ้นไปนั่นน่ะมันก็ยังเป็นตัวละเอียดละเอียดคุณมองไม่เห็นหรอกแต่ว่านั่งสมาธิไปมากๆแล้วคุณจะเห็นมันมีตัวละเอียดละเอียดอยู่เขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้กล้องส่องก็อาจจะเห็นได้แต่ว่าตาเปล่านี่ไม่เห็นแล้วแหละแล้วคุณยายก็ถามต่อคุณรู้จักไฟฟ้าไหมรู้จักยายไฟฟ้ามันก็มีตัวเอาอีกแล้วแต่ไฟฟ้าน่ะตัวของไฟฟ้ามันละเอียดกว่าไอ้น้ำละเอียดนะคุณคุณเห็นไหมล่ะ

มันก็ร้อนถ้ามันเข้าไปในพัดลมพัดลมมันก็หมุนนะยายถ้าโดนตัวมันก็กระตุกเอาถ้าไฟแรงๆก็ กระตุกหงายท้องอาจถึงตายยายก็บอกเออนั่นแหละไฟฟ้ามันก็มีตัวตัวมันละเอียดเรามองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ได้ด้วยอาการของมันช่วยโน้ตคำนี้เอาไว้คนทั่วไปยังไม่เห็นไฟฟ้าแต่รู้ได้ว่าตอนนี้ไฟฟ้ามาแล้วเพราะอาการของมันคือถ้ามันเข้าไปในหลอดไฟหลอดไฟสว่างเข้าในพัดลมพัดลมหมุนเข้าไปในเตารีดเตารีดร้อนโดนตัวเรามันกระตุกเอานะหงายหลังพลึงเลยไอ้ความสว่างไอ้ความร้อนเนื้ออาการที่พัดลมหมุนอาการที่เราล้มตึ้งลงไปโดนมากระตุกนั่นนะทั้งหมดนี้เป็นอาการของไฟฟ้าแต่ตัวมันเรามองไม่เห็นเรายายก็พูดต่อคุณยายก็บอกคุณแล้วก็บุญก็มันเหมือนกันบุญก็มีตัวนะเอาอีกแล้วบุญก็มีตัวแต่ตัวของบุญน่ะมันละเอียดกว่าไฟฟ้าอีกไฟฟ้ามีตัวแต่มันละเอียดกว่าไอ้น้ำละเอียดแต่บุญมีตัวมันละเอียดกว่าไฟฟ้าอ๋อเรามองไม่เห็นบุญคนทั่วไปแต่สามารถจะเห็นได้ ถ้าคุณตั้งใจนั่งสมาธิไปเมื่อไรใจคุณหยุดคุณนิ่งใจคุณใสใจคุณสว่างพอโดยเฉพาะเข้าถึงองค์พระแล้วนั่นแหละคุณสามารถจะเห็นได้ถ้าคุณยังไม่นั่งคุณไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็พอจะรู้ได้ตอนนี้เนี่ยบุญมันเกิดได้ไงก็ได้ด้วยอาการของมันนะไงมันเป็นไงนะยายอาการของบุญอ้าวคุณก็เคยเรียนมาแล้วเนี่ยบุญนะวันนี้ทำบุญรู้สึกมันสบายอารมณ์ดีแม้ไอความสบายอารมณ์ดีนั่นแหละก็เป็นอาการหนึ่งของบุญแล้วก็วันไหนทำบุญวันนั้นเรื่องไม่ดีนะคิดไม่ออกคิดออกแต่เรื่องดีๆแม้ไอ้ที่คิดออกแต่เรื่องดีๆนะเรื่องดีไม่ดีคิดไม่ออกนั่นก็เป็นอาการของบุญยายก็ขยายความง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วแม่นั่นแหละยายทำบุญแล้วรวยมันเป็นไงก็เหมือนกันนั่นแหละขั้นต้นก่อนการที่เราทำบุญการที่เราทำบุญสละสิ่งของไปแล้วไอ้ทรัพย์ของเรานั่นจะเป็นเงินทองที่เราสละไปข้าวปลาอาหารที่เราตักบาตรไปนั่นมันเป็นของหยาบแล้วมันก็พอเราให้ไปขาดจากใจควับไปเท่านั้นล่ะมันก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญเหมือนอะไร ก็เหมือนน้ำในหม้อเมื่อกี้ที่คุณต้มนั่นแหละ

พอคุณต้มได้ที่มันก็ลอยไปเป็นไอ้น้ำเปลี่ยนจากน้ำหยาบไปเป็นน้ำละเอียด แล้วไงก็ทรัพย์ของเราเนี่ยพอตัดใจสละให้ไปทรัพย์ที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นธนบัตรก็ดีเป็นข้าวปลาอาหารก็ดีเป็นข้าวของอะไรก็ดีที่เราให้ไปนั่นมันก็เหมือนทรัพย์หยาบเหมือนน้ำนั่นแหละเหมือนน้ำหยาบในหม้อแต่เวลาคุณให้ไปครับมันกลายไปเป็นน้ำละเอียดกลายเป็นบุญไปแล้วมันก็ส่งผลให้ขั้นต้นอย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็พอสบายใจก็ส่งผลต่อไปอีกนั่นแหละให้เราคิดได้แต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีมันไม่อยากจะคิดหรือคิดไม่ออกคิดออกแต่เรื่องดีๆอยากจะทำแต่เรื่องดีๆยิ่งไปกว่านั้นนั่นแหละมันมีฤทธิ์มันมีอนุภาพเปลี่ยนเป็นบุญติดไปในใจของเราเมื่อติดเป็นในใจของเราแล้วเวลาจะหยิบจะทำอะไรนั่นอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเราจะไปทำอะไรจะไปทำการค้าการขายความที่ใจมันเป็นบุญอยู่อย่างนี้คิดไม่ดีคิดไม่เป็นเพียงแต่คิดดีๆเพราะฉะนั้นจะไปค้าขายกับใครก็ไม่เอาเปรียบใครก็ค้าขายกันตรงไปตรงมาซื่อๆตรงๆไอ้ซื่อๆตรงๆไม่โกงใครนี่แหละเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วมันก็รวยเร็วขึ้นมานี่หยาบๆมันก็จะออกมาอย่างนี้แต่ที่ละเอียดไปกว่านั้นน่ะมันเปลี่ยนเป็นบุญเข้าไปอยู่ในใจแล้วก็เป็นดวงสว่างเจ้าอยู่ในใจของเราติดตามตัวเราไปชาติหน้าก็ได้ละโลกก็แล้วมันก็ตามไปส่งเราจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรก็แล้วแต่หมดในบุญส่วนนั้นบุญก็ยังเป็นขั้นเป็นตอนเป็นส่วนอีกในบุญส่วนนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มีส่วนเปลี่ยนรูปจากบุญนั่นแหละมาเป็นทรัพย์สมบัติให้เราได้ใช้สอยสืบไปทรัพย์หยาบทรัพย์ละเอียดมันมีความสลับซับซ้อนอย่างนี้เหมือนอย่างกับน้ำหยาบน้ำละเอียดนั่นแหละเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันอธิบายยากหน่อยแต่ว่ามันมีถ้าคิดมากไปบางทีอาจจะพระพุทธองค์ไม่ให้คิดมากด้วยแต่ว่าเพียงอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ก็พอได้กันเพราะว่าเรายังไม่เห็นบุญด้วยตาของเราเองเพราะจะเห็นได้ต่อเมื่อนั่นแหละถึงตาธรรมกายถึงธรรมกายอย่างง่ายเห็นถ้าตอนนั้นเห็นชัดเจนตอนยังไม่ถึงธรรมกายก็อดใจรอหน่อยแต่ว่าอย่าไปปฏิเสธว่าไม่มีมันมีแต่ว่ามันละเอียดถ้าใครคิดตอนที่เรายังไม่ถึงธรรมกายจะเอาเหตุเอาผลให้มันอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันยากเหมือนกันพุทธองค์บอกว่ายากขนาดไหน

รื่องเหล่านี้เมื่อเรายังไม่ถึงธรรมกายไปคิดมากเดี๋ยวมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้เหมือนอย่างกับเรื่องกรรมก็เหมือนกันเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปมันมีจริงแต่เป็นเรื่องละเอียดได้แต่อุปมาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะให้เห็นชัดจริงๆก็คงจะต้องทำตั้งใจทำภาวนาของเราไปให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยสงสัยอะไรมันจะหมดสงสัยได้นั่นแหละตรงไหนล่ะหยุดเป็นตัวสำเร็จพอใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายน่ะสงสัยเรื่องอะไรล่ะมองทะลุปรุโปร่งหมดสำเร็จไปหมดจะทำอะไรมันก็จะง่ายมันก็จะสำเร็จไปหมดก็คงฝากกับพวกเราเอาไว้นี่เขาก็ให้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อนี่ให้หลวงพ่อแค่ห้าโมงนี่อีกนาทีเหลือห้าโมงอีกแล้วก็คงจะฝากเอาไว้ว่าเอาละเราเนี่ยสร้างบุญมาในสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจแต่ที่มาขยายความไว้เผื่อไปอธิบายให้ลูกหลานๆยุคใหม่นี้มันไม่ค่อยได้เข้าวัดกันถ้าไม่อธิบายอะไรให้เขามั่งก็จะไม่เข้าวัดแต่ว่าอธิบายแล้วพอเข้าใจได้งงๆปลาปลาก็ยังดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็นั่นแหละนำเขานั่งสมาธินำเขาทำบุญทำทานให้มันยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าจะได้เป็นบุญติดตัวเข้าไปด้วยปู่ย่าตาทวดเราน่ะให้เอาไว้ในเรื่องนี้ว่าสอนลูกสอนหลานที่มันยังไม่เข้าใจอยู่เนี่ยสอนเขาแล้วนำเขาทำด้วยสอนเรื่องอะไรนำเรื่องอะไรย่อๆสั้นๆปู่ย่าตาทวดก็บอกเอาไว้ชาวใดยังไม่ได้ให้ทานชาวนั้นอย่าเพิ่งกินข้าวรีบทำทานซะก่อนจะทำทานกับพระในบ้านคือปู่ย่าตายายของเราก็ได้จะทำทานกับพระนอกบ้านที่ออกมาบิณฑบาตนั่นก็ได้เอาละขอให้ทำทานเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวทำทานให้เกิดบุญซะก่อนเป็นเสบียงป้องกันไม่ให้จนชาติต่อไปวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้าน เพราะถ้าไม่รักษาศีลให้ดีเวลาออกจากบ้านไปขนาดอยู่ในบ้านกันกับพี่ๆน้องๆก็ยังไม่วายกระทบกระทั่งกันออกไปนอกบ้านไปเจอคนไม่รู้จักอีกเยอะแยะโอกาสจะกระทบกระทั่งมันก็มีมากกระทบกระทั่งกันไปเดี๋ยวก็จะพานทะเลาะกันเดี๋ยวก็จะพานผิดศีลขึ้นมาเมื่อผิดศีลเสียแล้วมันจะเกิดบาปแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจะออกจากบ้านไปก็ตั้งใจรักษาศีลให้เลยนะพระที่ห้อยคอหรือพระที่ต้องอาราธนาศีลกับท่านตั้งนโมสามจบแล้วก็ปานาติปาตาเวรมณีวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์นะไล่ไปห้าข้อตั้งใจรักษาศีลออกจากบ้าน

าดไปจะไม่ให้ศีลของเราขาดไม่ว่าจะไปกระทบกับอะไรบุญนี้ก็จะเป็นหลักประกันให้กับเราเกิดกี่ชาติกี่ชาติยังได้กลับมาเป็นคนบุญจากการรักษาศีลจะช่วยประคับประคองให้เราเกิดกี่ชาติกี่ชาติรับรองว่ายังได้เป็นคนทานที่ทำรับรองว่าจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติยังไงก็ไม่จนศีลที่รักษาจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติยังไงไม่ไปตกอบายละไม่ไปเป็นสัตว์นรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ว่าจะได้กลับมาเป็นคนอีกกลับมาเป็นคนแล้วจะได้มีโอกาสสร้างบุญต่อไปเช้าใดยังไม่ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ยังไม่ได้สมานั่งสมาธิคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนทำไมล่ะเอาหน้าสวดมนต์สักจบหนึ่งให้ใจมันสงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราไปถ้าจะสวดธรรมจักรได้ก็ยิ่งดีเป็นทุนทางปัญญาติดตัวข้ามชาติไปหรือจะนั่งสมาธิต่อไปเลยก็ยิ่งดีหนักขึ้นทำไมล่ะใจจะได้ใสใสพอใจใสใสนอกจากบุญเกิดแล้วนอกจากบุญเกิดแล้วยังมีแถมให้อีกเป็นไงพอใจใสใสเขามันจะเห็นเองวันนี้ผ่านมาทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรน่ะถูกต้องหรือผิดพลาดไปบ้างมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นเองบางอย่างเราไม่นึกว่าผิดพลาดแต่มันก็ผิดพอมันผุดขึ้นมางี้เดี๋ยวได้แก้ไขเช่นสวดมนต์ไปได้หน่อยหรือนั่งสมาธิได้หน่อยใจมันนิ่งมันใสครับมันผุดขึ้นมาให้เห็นเลยวันนี้ที่ทำงานได้สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้นะดีใจเหลือเกินเราคงว่ามันน่าจะจบแล้วแต่มันไม่จบหรอกทำไมล่ะที่งานมาสำเร็จไปได้ด้วยดีนะเพราะพี่คนนั้นน้องคนนี้เขาช่วยด้วยหรอกนะถ้าพี่คนนั้นน้องคนนี้เขาไม่ช่วยด้วยเนี่ยไม่เสร็จหรอกอาจจะสะดุดอะไรต่อมีอะไรแต่นั่นแหละยังไม่ได้ขอบคุณเขาสักคำหนึ่งเลยทำเป็นลืมงี้ไม่ขอบคุณวันหลังถ้ามีอะไรอีกเขาไม่ช่วยนี่หนักเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ดึกนักเรียบโทรศัพท์ไปขอบคุณเขาสักหน่อยหนึ่งไอ้อย่างนี้ละเข้าท่าทีเดียวหรือวันนี้ทำอะไรสำเร็จชิ้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นโน้นถ้าได้อธิษฐานกำกับแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้คนอื่นเขาด้วยนะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะตกลงการนั่งสมาธิก่อนนอนการสวดมนต์ก่อนนอนกลายเป็นดูบัญชีบุญบัญชีบาปของตัวเองเป็นประจำทุกคืนและอย่างนี้นี่แหละจะเป็นความปลอดภัยของเราเราทำกันอยู่แล้วแต่ก็เตือนลูกเตือนหลานให้มันทำด้วยก็จะเป็นความปลอดภัยของลูกหลานเราในอนาคตก็สิ่งเหล่านี้ช่วยกันสอนช่วยกันเตือนลูกหลานไปตัวเองทำให้ดูโลกก็จะสงบสุขได้เร็วขึ้นด้วยตัวของเราวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้เพราะชักจะเกินเวลาไป 5-6 นาที

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้รีบไปรวยสมใจนึกด้วยกันทุกท่านเนอ
1: สาธุ
0: แล้วเราก็อายุก็ยืนแล้วก็ยืนได้ด้วย

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะวันนี้กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์กับเส้นทางบุญในช่วงสรุปงานบุญค่ะวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคม2569นะคะตลอดทั้งวันวันนี้ทางสถานีได้ทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศอันแสนปลื้มปิติใจไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะและตลอดช่วงเวลาของการสรุปงานบุญนี้อยู่กับคุณธนาพร นรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะเราก็ได้มาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระเป็นครั้งที่5นะคะของปีครั้งที่7ของปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าอีกไม่กี่ครั้งเองนะคะก็จะสิ้นปีแล้วยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็จะได้มาทบทวนบุญที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าและบ่ายของวันนี้รวมทั้งเราก็จะได้มาร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอันเป็นปัตตานุโมทนาไมซึ่งเป็นหนึ่งในบุญยกริยาวัตถุ10ประการให้ได้เบิกบานบุญกันไปในทั่วโลกเลยค่ะการที่เรานั้นได้มาร่วมกันทบทวนบุญบ่อยๆเพื่อให้ใจของเรานั้นชุ่มอยู่ในบุญให้มีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสเกิดความปลื้มปิติในทุกๆบุญที่ได้สั่งสมมาไว้ดีแล้วค่ะซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ปรารภไว้ว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญใหม่ที่ก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งไปนึกบ่อยๆบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆผู้มีบุญแต่ละท่านต่างก็เตรียมความพร้อมของใจมาอย่างถูกหลักวิชาก่อนที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกับลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและลูกหลานของคุณยายอาจารย์ไปทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะตลอดทั้ง3วาระนั้นนะคะก็คือก่อนที่จะทำบุญเราก็มีความตั้งใจและก็ดีใจค่ะที่จะได้มาสร้างมหากุศล

0: ทั้งยังมีทายธรรมอันประณีตเหมาะสมในการถวายทานและขณะที่ทำบุญนี้นะคะวาระที่2นั่นก็คือเราก็ทำด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยและยิ่งได้ถวายแด่เนื้อนาบุญอันประเสริฐก็ยิ่งทำให้ผลแห่งทานเนี่ยทับทวีและในวาระที่3นั่นก็คือหลังจากที่ทำบุญไปแล้วใจของเราก็ยังชุ่มชื่นอยู่ในบุญที่ได้กระทำและยังคงตามระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มปิติใจอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะการที่เราประกอบเหตุเช่นนี้ค่ะปลื้มบุญในทั้ง3วาระเมื่อถึงคราวที่บุญส่งผลนะคะก็จะเกื้อหนุนให้เราถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันน่ารื่นรมใจแล้วก็ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในทุกๆช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้มาร่วมกันปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาด้วยการตามตึกระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ปลื้มในบุญที่ได้สั่งสมไว้ตลอดทั้งวันเป็นอย่างดีค่ะเราก็จะเริ่มมาทบทวนบุญกันตั้งแต่เวลา 6:30 นซึ่งเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ
0: ่ค่ะ
1: กิจกรรมงานบุญค่ะก็จัดขึ้นณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์บริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบุญนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์และขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีตักบาตรในวันนี้ค่ะคือคุณสมพรเก่าเล็กและคุณนาฏฤดีบุญยรัตพันธ์บุญที่เกิดจากการใส่บาตรในแต่ละครั้งค่ะยิ่งเราได้ใส่บาตรมากครั้งเท่าไหร่บุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นไปเท่านั้นก็ขอให้ทุกท่านค่ะได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ท่านนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้ไว้เสมอเพราะทุกครั้งที่นึกถึงบุญค่ะบุญก็จะเกิดในดวงใจของเราทุกครั้งแล้วเมื่อทุกท่านนึกถึงนึกด้วยความปิติว่าท่านซึ่งเป็นผู้ให้ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้อายุแก่พระพุทธศาสนาเพราะพระภิกษุสงฆ์นั้นเมื่อท่านฉันอาหารท่านนำมาใส่บาตรในครั้งนี้แล้วจะมีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและนำกำลังกายกำลังใจนั้นมากลั่นเป็นความดีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปค่ะ
0: ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคสายนะคะเมื่อเสร็จจากภาคเช้าแล้วที่เราได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วเนี่ยนะคะพิธีกรรมในภาคสายจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาธรรมกายเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้พร้อมเรียงกันนะคะมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายค่ะเริ่มจากการสวดมนต์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยซึ่งการสวดมนต์นี้เป็นบุญญกิริยาที่เรากล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นการนอบน้อมสักการะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาซึ่งมีอานิสงส์อันไม่มีประมาณอีกทั้งการสวดมนต์นี้นะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมของใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญอื่นๆตั้งแต่การปฏิบัติธรรมหรือการถวายทานต่างๆค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ยังได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยต่อบุพการีครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจเพราะในบางครั้งค่ะเราก็อาจจะเผลอสติกระทำผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านเหล่านั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทั้งต่อหน้ารับหลังเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามการที่เรานั้นได้กล่าวคำขอขมาด้วยความตั้งใจจริงก็เปรียบเสมือนได้ชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ขจัดปฏิฆะนั่นก็คือความขัดเคืองใจความขุ่นข้องหมองใจให้มลายหายสูญพร้อมที่จะรองรับพลานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญในทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านก็จะได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของพวกเราทั้งหลายและเป็นทางมาแห่งความสุขที่แท้จริงอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งขุมพลังค่ะที่จะ

0: ร้างความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่านัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีเพราะไม่ว่าเราจะไปหาความสุขจากคนสัตว์สิ่งของก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดมีปัญญาจึงไม่เสียเวลาไปกับการหาความสุขในสิ่งที่ไม่มีเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนในโลกนี้ค่ะเพียงแค่หลับตาเบาๆทำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะพบความสุขที่แท้ถาวรที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรานี่เองค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะคุณครูไม่ใหญ่จึงเน้นย้ำเสมอค่ะว่าให้เราหมั่นประกอบความเพียรให้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องสม่ำเสมอและทำให้ถูกหลักวิชาแล้วเราก็จะได้รับรางวัลแห่งความเพียรนั้นนั่นก็คือการได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริงค่ะ
1: ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะแนวคิดที่ว่าการที่คนเรานั้นจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสุขความสำเร็จมากกว่าใครก็ต้องเป็นคนรวยกว่ามีบ้านใหญ่โตกว่ามีสมบัติมากกว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าหรือว่ามีคนนับหน้าถือตามมากกว่าซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จของชีวิตอาจจะมีบางส่วนถูกแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอันที่จริงแล้วคุณค่าของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ที่ว่าใครสั่งสมบุญและสร้างบารมีได้มากกว่าประสบการณ์ต่อมาค่ะก็คือการที่ใครนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองรวมถึงการฝึกหัดขัดเกลากิเลสให้หลุดร่อนออกไปจากใจจนกระทั่งมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์และสามารถที่จะหยุดใจเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้และประการสุดท้ายค่ะใครได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนำเพื่อนนะคะนำพาเพื่อนให้มารู้จักเป้าหมายของชีวิตและชักชวนคนเหล่านั้นค่ะให้มาเข้าถึงธรรมกันได้มากกว่ากันซึ่งทั้ง3ประการนี้ก็เรียกได้ว่าหากตัวของเราค่ะทำได้ทั้ง3อย่างการเกิดมาในภพชาตินี้เรียกว่าใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าเพราะได้นำเอาต้นทุนของชีวิตนั้นมาต่อยอดให้การสั่งสมบุญและก็การสร้างบารมีเพื่อให้ชีวิตในภพชาติต่อๆไปนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั่นก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีดังที่คุณครูไม่ใหญ่เคยกล่าวสอนไว้ค่ะ
0: ค่ะและเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะเมื่อกายวาจาใจของมีผู้มีบุญทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกก็ได้พร้อมใจกันค่ะในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์สำหรับอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระมีโดยสังเขปดังนี้นะคะประการแรกจะเข้าถึงฐานะ5ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณประการที่2จะได้รับโภชนะอันวิจิตรประณีตอลังการรสชาติเป็นเลิศทั้งในภพนี้และภพสวรรค์ประการที่3จะได้เกิดในตระกูลสูงเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวามีบุตรและบริวารอยู่ในโอวาทประการที่4ทำให้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติทิพยสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขประการที่5จะทำให้ได้บารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์และประการสุดท้ายนะคะคือสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: ค่ะและจากนั้นนะคะในเวลา 10:45 ยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายในวันนี้ค่ะคือคุณพรณีศรีพลแพ้วและทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรคุณผู้ชมทุกท่านคะการให้เป็นพื้นฐานของการทำความดีเป็นบาทเบื้องต้นของการสร้างบารมีทั้ง10ทัศน์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวของเราเองและมวลมนุษยชาติเพราะการให้นั้นเป็นวิสัยพื้นฐานของเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นวิธีการสั่งสมบุญที่ได้ทำง่ายที่สุดและนำ

0: ไปสู่การมีชีวิตอันประเสริฐนั่นก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขนั่นก็คือมีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยบุญนี้จึงเป็นเครื่องอำนวยความสุขและหนุนเนื่องความสำเร็จมาสู่ชีวิตของผู้รักการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างจะนับจะประมาณมิได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะในเวลา 13:30 นาทีค่ะมีการสัมมนาพิเศษนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะการสัมมนาเนี่ยก็หัวข้อหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลกฐินของปี2569นี้นะคะ
0: ค่ะ
1: และก็อย่างที่2นั่นก็คือพิธีถวายอุปกรณ์สื่อโสดสิงห์นะคะที่อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยที่เราร่วมกันเนี่ยนะคะสร้างและสุดท้ายนั่นก็คือกฐินธรรมชัยของปีพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายค่ะบุญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอธิษฐานจิตเอาไว้เลยนะคะท่านใดที่วันนี้เนี่ยนะคะได้รับมอบรูปโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำไปแล้วนะคะของรับมอบรูปโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีและพระราชเหล็กนะค
0: ะ
1: อธิษฐานดีๆเลยนั่งยิ้มอยู่ข้างๆดิฉันนี่ก็ไปรับมาแล้วนะคะนะคะก็ให้ได้สมปรารถนาเลยปิดกองกฐินนะคะไม่ว่าจะเป็นกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดนะคะหรือการถวายอุปกรณ์โสดสื่อโสดทัศน์นะคะอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็กฐินธรรมชัยที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเรียกว่า3บิ๊กบุญใหญ่นี้นะคะเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตเพราะฉะนั้นเราตั้งผังไว้เลยค่ะมีโอกาสได้เข้าไปห้องแก้วเมื่อตอนบ่ายนะคะแล้ว
1: บรรยากาศเป็นยังไง
0: บรรยากาศคึกคักมีแต่รอยยิ้ม
1: นี่
0: แต
1: ่ละท่านภาพเห็นไหม
0: แต่ละท่านนี่ก็คือแบบว่าตั้งใจที่จะมารับฟังซึ่งมีเจ้าภาพผู้นำบุญคนหนึ่งที่ทางพระครูธรรมธรอารักษ์ค่ะท่านได้เปิดสื่อให้ดูเป็นชาวบ้านนะคะที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
1: เคยทำปาณาติบาต
0: เคยทำปาณาติบาตมาแต่เมื่อมารู้จักวัดพระธรรมกายเมื่อมารู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อลดละเลิก
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: หักดิบเลยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยแล้วนอกจากนั้นค่ะปัจจัยที่ได้จากทำหลักสิบ
1: ข
0: ยับขึ้นมา
1: เป็นหลักสิบเหมือนกันแต่สิบเอ็มหรือเปล่า
0: เขาบอกว่าทำไมเราจะตั้งผังไม่ได้ล
1: ่
0: ะอาชีพไหนๆก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้แล้วเขาขยับมาเนี่ยใจเขาใหญ่มากผังเขาใหญ่มากและที่สำคัญยังเป็นผู้นำบุญผู้นำรถมากถึงเป็นสิบคัน
1: อ่านี่ไงเห็นไหมอยู่ที่ใจอย่างเดียวใจเป็นท่าสำเร็จ
0: ธรรมดาที่ไหน
1: ได้อย่างนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสามบิ๊กบุญใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะพลาดเราตั้งถังไว้เลยนะคะสามบิ๊กบุญนี้เราจะทำบุญยังไงเราก็คือทำให้เต็มที่ทำให้เต็มกำลังแล้วก็อย่าลืมค่ะการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกครั้งที่เราอยากจะขออะไรนะคะก็ให้ใจน่ะจะหลดอยู่ในดวงบุญจะหลดอยู่ที่ศูนย์กลางกายค่ะนี่ก็คือภาพใช่ค่ะภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะที่แต่ละท่านเนี่ยที่ไปรับบางท่านอ่ะไม่ใช่ไปรับแค่พระราชเหล็กน
1: ะ
0: มีใบเนี่ย3ใบ4ใบเลยนะคะใบรับมอบพิธีทั้งรูปหล่อหลวงปู่นะคะรูปที่1รูปที่2บอกเอ๊ะทําไมได้เยอะจังเขาบอกอ๋อเขาไม่ได้ทําบุญคนเดียวเห็นมั้ย
1: เขาทําหน้าที่ด้วยไงทําหน้าที่ด้วยอันนี้สําคัญ
0: นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของเราค่ะเราจะดีคนเดียวก็ไม่ได้
1: ไม่ได้มันเหงาน
0: ะเหงามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทั้ง6ค่ะเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งผังที่ได้ถวายปัจจัยที่ได้ถวายทั้งกำลังกายกำลังใจ
1: แล้วก็กำลังปัจจัยด้วย
0: นะอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาเลยค่ะจากนั้นนะคะในเวลา 15:30 นาทีค่ะหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็นำสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้ร่วมใจกันพร้อมกันปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายและช่วงเวลานี้ค่ะก็จะได้ร่วมกันกลั่นกายว่าใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงแล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่ห่างไกลค่ะหรือว่า

0: ากต่อการค้นพบแต่อย่างใดความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจในเมื่อความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราก็ต้องแก้ที่ใจค่ะวิธีแก้ไขหรือว่าปรับใจให้มีความสุขได้รวดเร็วที่สุดได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการทำสมาธิภาวนาหากใครทำสมาธิจนใจหยุดนิ่งสนิทถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายความสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นเพราะว่าศูนย์กลางกายนั้นค่ะคือแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงและก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดของความบริสุทธิ์ภูมิปัญญารวมทั้งความดีงามทั้งปวงอีกด้วยดังนั้นค่ะหากใจของเราเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วความทุกข์ก็จะอันตรธานไปโดยปริยายเพราะว่าใจนั้นสามารถรับความรู้สึกได้แค่ทีละอย่างค่ะ
1: นะคะก็เลือกเอาว่าเราจะรับอย่างไหนนะคะเราเลือกได้
0: เราเลือกได
1: ้เลือกที่จะมีความสุขเราก็เป็นคนเลือก
0: ใช่ค่ะ
1: เลือกที่จะมีความทุกข์เราก็เป็นคนเลือก
0: เราเลือกทีละอย่างเราก็เลือกสุขแล้วเนาะ
1: ใช่ก็เลือกไปอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปเลือกอย่างอื่นเลยนะคะทำชีวิตให้มีความสุขค่ะหลังจากที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะคะท่านประธานสงฆ์ก็อ่านโอวาทค่ะทุกท่านก็ได้รับความฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์นะคะหลวงพ่อทัตตชีโวเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาโอวาทนี้แหละค่ะไปใช้ในการดำเนินชีวิตก็คือไปเป็นหลักนะคะเป็นหลักใจหลักใจในการดำเนินชีวิตไม่ให้ผิดพลาดเพื่อที่จะได้ไม่พัดไปสู่อบายเราก็ตั้งมั่นตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้านะคะว่าที่สุดแห่งธรรมอยู่ที่ไหนหมู่คณะเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็ต้องไปด้วยนะไปพร้อมๆกันนะคะเราก็จะได้มีเขาเรียกว่าชิตังเม
0: ะ
1: ในชีวิตของเรานะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงนี
0: ้
1: บางท่านเนี่ยปัจจัยเนี่ยหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองแต่หวังผลที่จะแปลเปลี่ยนโลกียทรัพย์นี้ให้เป็นอริยทรัพย์ภายใน
0: ค่ะ
1: ตั้งใจที่จะนำปัจจัยเนี่ยมาถวายเพื่อที่จะบำรุงวัดและก็ขยายงานพระพุทธศาสนาโดยที่วัดเนี่ยก็นำไปใช้ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรก็ดีบวชสามเณรบวชพระก็ดีในทุกๆด้านของการที่เราจะได้ไปร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ไปไกลทั่วโลกค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
0: นี่แหละค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็นะชีวิตทางโลกก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปแต่ทางธรรมเราก็ต้องไม่ทิ้งบุญค่ะเพราะว่าบุญไม่เคยทิ้งใครนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ค่ะซึ่งท่านก็เมตตาให้โอวาทเพื่อที่จะให้เราทุกคนค่ะได้มาใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและก็ดีงามค่ะแล้วก็ความปลื้มปิตินะคะก็มีความปลื้มปิติกันมาตั้งแต่เช้านะคะจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ให้นึกถึงบุญให้มากๆเลยนะคะในการสรุปงานบุญในวันนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดค่ะก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมจากทุกๆแพลตฟอร์มค่ะด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ค่ะ GBN by DMC หรือว่าทาง YouTube GBN US ซึ่งถือได้ว่าทุกท่านนั้นก็ได้มีส่วนร่วมในการสั่งสมบุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ในเองกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอง

กลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้าครั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ครั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ิสวังขันตุเอมภควันตานธัมโมเอมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนเอมภควันตุสาวกสังโฆเอมสังฆังนะมามิอันทำไมยังพุทธสามภควันตุอุปภันคณมกะรังกะรุมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สาตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับพระสงฆ์ไขจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้า แม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใ

กระทำการบูชาย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ด้วยกำลังของบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วตลอดระยะเวลายาวนาน20ประสงค์ไขแสนกับทำให้สามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งอรุณแจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโภริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระธรรมพาโลปการเถระกลางนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าธรรมทัสสีผู้ประเสริฐกว่านรนิพพานแล้วเขาได้ยกเสาธงขึ้นไว้ที่พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดนั้นได้ให้ในช่างสร้างบันไดสำหรับประชาชนจะได้ขึ้นสู่พระเจดีย์อันประเสริฐแล้วถือเอาดอกมะลิไปโปรยบูชาที่พระเจดีย์โอ้พระพุทธเจ้าโอ้พระธรรมโอ้ความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาหนอเขาไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระเจดีย์ในกับที่94แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ10ครั้งมีพระนามว่าถูปสิกขะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มากมายมหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันจับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องถึงแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้

ของหอมเครื่องสักการะพระบูชาทั้งปวงมังกรให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โยนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตเลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัตกิติรันตโนพระภูวนันตรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาภูพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระกิตตวันปัญญาชโยพระนัทวุฒิอธิวุฒโธพระครูภาวนาพุทธิธรรมพระตะวันเชษฐะรัตโนพระโยคิมอัคคากุโลพระมหาดร.ชัชวาลโอภาโส พระมหาสุรัตอัคคารัตโนพระถาวรถาวโรพระวิชัยอภิชโยพระบายอั้นปภัทโรพระเรืองศักดิ์เตชะวโรพระธรณิตจารุวังโสพระธีรพลอธิพโลพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีตุลยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองแลกลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุจรัตน์และครอบครัวตองการัญญเศรษฐเอมิสุริยาสุริสาสาดนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกัตตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภาพพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุษวริษาพิจารณาพิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธุพัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณธิดารักศิลขันธิมิตรมงคลราวันติเริ่มพัฒนากุลแรงพร้อมกลัวกิมิตรันพันประพาบริปัญชยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงพร้อมกลัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากิมิตรสุภีพงสุวรรณกิมิตรไพศาลเนตรสว่างกัลยาณมิตรคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรอรลักษณ์เบญจอาทรสิริกุลกัลยาณมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุรกิติพงศ์กัลยาณมิตรอัมพรเนรนาถลิ้มธนานุรักษ์กัลยาณมิตรอุษาสกุลไทยกัลยาณมิตรโชคชัยวลิศวรังกูลกัลยาณมิตรสวภาศรีเพียรกัลยาณมิตรธนันชัยสมุหวินยูพลตำรวจเอกอรราสิทธิ์อ่อนเลิศกัลยาณมิตรมาลิตาโกรเนอร์นายแพทย์บุญธนิตธารีและเป็นโอ

好讲在ธรรมกมิตรกุยนายแท้แทงกรมอุดมธรรมกายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกมิตรผายก่อนจากสุภมิตรสิริมาศกมิตรเสริมสีงามเงินหวันกมิตรเนื่องทองดีทศพรมหาไทยกมิตรสร้อยแก้วมหาไทยกมิตรนงรัตน์ไพศาลศรีกมิตรวิสิทธิ์รัตนศิริวิไลกมิตรชาวฤทธิ์สถิตระหวานิตกมิตรเทียนแท้ตั้งกลุ่มบุญนิธิสหัสเรืองศรีพ่อมะลิสมพงษ์ล้อมทองกมิตรสวนกรพุทธอุทัยแม่อัมพรพิมพ์จันทร์กมิตรลำยองส่งกลิ่นกมิตรกำพลกิติยาตรีสหเกียรติแม่คำเผยวงธรรมกมิตรอุษณีเขมาพาตพันธ์กมิตรสุขจิตอุดมโชคสกุลกมิตรขนบวันซีเวทกมิตรอัญชลีโทนี่เบเกอร์กมิตรสกอตซินดี้วิทเทอร์กมิตรสกอตเซนดี้วิทเกอร์กมิตรดารากรเกียงศักดิ์แซ่ลีกมิตรฮุยเซนเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรมาลีฮุยเซนเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรลีดีเยนกาญจนากมิตรมอนวงสัมพันธ์กมิตรปทุมมาทอมัตแซ่เปิงสตอลแมกติดกมิตรทองยศวาสนาคำวงศากมิตรเคียงขวัญรักคิดกมิตรภัยโรจน์นิตอัศดาสุขกมิตรนุชนาถกันภัยสัตวแพทย์หญิงจันทนาขำพัฒน์กมิตรชาตรีมณีกาบุญสูงกมิตรชุติมนบุญสูงแพทย์หญิงนันทวรรณวิเศษกุลด็อกเตอร์ธนกิจวรธนัชชากุลพันเอกนายแพทย์ดนัยมีแก้วบุญชรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นุษณีมีแก้วบุญชอยกมิตรนริรัตน์สุวรรณีตั้งวัชรพงศ์กมิตรบุปผาพรหมณีกมิตรบริรัตน์สังขวาศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเดชจงสกุลสิริพ่อเม้งวนแซ่เงาแม่เชงแซ่ลิมพ่อต้วนธนพัฒน์ศรีกุลกมิตรจริตผานิตกมิตรพัชรินแสงงามกมิตรพิมพ์ใจพิเศษบรรทุรังสีกมิตรบดีรัตน์บรรทมดีลกพ่อรักแม่พรศรีประเสริฐวงศ์พ่ออาอีแซ่เฮงกมิตรยุพินธรรมปริชากมิตรรุจดาพรเชี่ยวชัดชวันชัยกมิตรลักษณาวหาวิสัยกมิตรสนิทขอพรกมิตรสกลสุรีครอบครัววิจิตรบรรณาการกมิตรสมคิดชูวิทย์กมิตรสมชายครอบครัวสุรังกิตติดำรงกมิตรสำราญบุญสร้างกมิตรหมุยกิมเสียมทองกมิตรอนัญญารัศมีกมิตรกำพลชุมพลบัญชรกมิตรชวิพาดาพัฒน์รุ่งสรุตกาญจนากมิตรรองรักบุญสิริกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีดมพงกมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์อีชาดุลนิ่มกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจ

0: ถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ประมาณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป็นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้
1: งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ส
0: ัมมันต
1: จ
0: ัก ษุให้ถึ
1: ง
0: พร้อมด
1: ้
0: วย
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริ ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิ
1: พพาน
0: มี
1: ส
0: ม
1: บ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: ส
0: ม
1: บ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไต
0: ย
1: ท
0: ่
1: านใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งค
1: ั่
0: งม
1: ั
0: ่
1: งม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุก
1: อน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ถอนถ
0: อ
1: ย
0: วันคื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอ
0: ให
1: ้
0: บริส
1: ุ
0: ทธ
1: ิ์
0: กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันค
1: ื
0: นล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวั
1: ย
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอ
0: ให
1: ้
0: ได้สร
1: ้
0: างบารม
1: ี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถึ
0: ง
1: คราวละโล
0: ก
1: ขอ
0: ให
1: ้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด้วย
1: ท
0: ิ
1: พยกาย
0: ที่
1: ร
0: ุ
1: ่งโร
0: จ
1: น
0: ์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด
1: ้
0: วย
1: ส
0: ห
1: ั
0: ต
1: ถรัง สี
0: ให
1: ้
0: ได
1: ้
0: ไปด
1: ุ
0: ส
1: ิ
0: ตบุร
1: ี
0: พวงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรม
0: ม
1: โพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผู้
0: ม
1: ุ
0: ่
1: งไปส
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จง
0: เป็นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จ
0: ง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุก
1: ทุ
0: ก
1: พระอง
0: ค
1: ์
0: ด้วยอน
1: ุ
0: ภาพแห่งพระธรรมก
1: าย
0: อัน
1: ไ
0: ม่
1: ม
0: ี
1: ประมา
0: ณ
1: ของม
0: หาป
1: ู
0: ชน
1: ีย าจารย
0: ์
1: จงท
0: ุ
1: กประการเ
0: ท
1: อญ
0: นิ
1: พพาน ป
0: ั
1: จ
0: จ
1: โย
0: โ
1: ห
0: ตู
1: ขอให้ท
0: ุ
1: กท่านอน
0: ุ
1: โม
0: ท
1: นาบ
0: ุ
1: ญซ
0: ึ่
1: งก
0: ัน
1: และก
0: ัน
1: ลงไปในกลางดวงบ
0: ุ
1: ญสว
0: ่
1: างถวายพร
0: ร
1: ณเทอญ

0: มิพุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาโมนธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเพียงแข้งเพียงเข่าเพียงเอวเพียงอกเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสัจใจกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในวงบุญพิเศษการเกิดใหม่ทุกคราวขอให้เกิดพร้อมกับพระธรรมกายโดยเร็วกระแสงโดยแสงดำเนินทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: รักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อ

0: จริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำ

0: ำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: อญอันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้านะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดปล่อยวางผ่อนคลายทำใจให้ใสใสนึกถึงบุญที่เราได้ทำสั่งสมมาบุญบารมีความดีตั้งแต่ปฐมชาติเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆ

ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายตรงกลางดวงใสๆแตะใจเบาๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหายใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆประคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดนิ่งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจหยุดนิ่งถูกส่วนเราก็จะได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆและก็ขอถึงพระรัตนตรัยในตัวในที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะมันฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันฝึกไปเรื่อยๆเลยการหยุดใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้เราได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆให้ใจหยุดนิ่งให้คุ้นเคยให้เข้าถึงให้ได้เราเมื่อยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่อะไรมันก็ช่วยเราไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากธรรมะภายในนี่แหละความดีที่เราได้ทำเอาไว้กับการปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงตอนนั้นเราก็จะได้อบอุ่นใจมีความสุขใจและก็ไม่หวาดกลัวภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะพอถึงในยามนั้นเนี่ยเราจะแจ่มแจ้งว่าตายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตในปรโลกมันจะแจ่มแจ้งไอ้ตอนนั้นแหละเมื่อเราใกล้ต่อประตูของพญามัจจุราชและความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นบุญกุศลด้วยการนำออกนี่แหละบริจาคสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญบุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเราจะทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสสว่างสวยเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แต่ว่าในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ดีเนี่ยต้องมันฝึกซ้อมเอาไว้เรื่อยๆฝึกกันไปทุกวันเนี่ยฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกอย่างสบายสบายให้มีที่พึ่งตั้งแต่เรายังแข็งแรงอยู่จะได้มั่นใจและเข้าใจ

ได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจว่าเราปลอดภัยและก็มีชัยชนะอย่างแน่นอนในสงครามชีวิตนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วก็แตะใจไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวดวงธรรมนั่นจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครเข้าถึงองค์พระก็แตะใจไปเบาๆที่กลางองค์พระทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ สบายๆพอถูกส่วนเดียวองค์พระท่านก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ใสบริสุทธิ์นิ่งอยู่ในกลางแล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเองเกิดขึ้นมาเองมาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะเพราะนั้นหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งใครทำดวงได้ใสแล้วก็พยายามฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นดวงก็ต้องฝึกให้นิ่งสนิทจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมเห็นกายไหนก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั้นเห็นกายธรรมองค์พระเกตุโวตูมใสๆแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระนั้นเห็นสิ่งใดต้องฝึกให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้เป็นสิ่งเดียวกันโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเบาๆสบายๆในฝึกทำให้ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจก็จะได้ค่อยๆสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์สั่งสมสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งใจก็จะนิ่งแน่นคือความนิ่งเนี่ยมันจะแน่นเข้าไปเรื่อยๆคือนิ่งแล้วก็มีในนิ่งไปอีกนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนาแน่นคือนิ่งอย่างเดียวจนไม่เคยยืนไม่เคลื่อนจากกลางเลยยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งโปร่งเบาสบายมีความสุขแล้วก็จิตจะนุ่มนวลคือมันละเอียดอ่อนมันจะประณีตเราจะน้อมนึกอย่างไรก็เป็นเย็นนั้นเช่นจะนึกให้ดวงที่เราเข้าถึงนั้นขยายใหญ่ก็จะใหญ่ตามได้นึกย่อยเล็กลงก็จะเล็กนิดเท่ากับปลายเข็มได้เลยจะนึกให้องค์พระขยายองค์พระจะขยายได้ถ้านึกให้ย่อองค์พระจะย่อแล้วนิดหนึ่งเท่ากับปลายเข็มแต่ก็เห็นเส้นผมของท่านชัดเจนทีเดียวเห็นรายละเอียดอายซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเล็บเท่ากับปลายเข็มก็เห็นทุกอย่างเหมือนกับเห็นองค์ใหญ่ๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำขยายแล้วก็ย่อขยายย่อทำอย่างนี้จนกว่าดวงหรือองค์พระที่ขยายแล้วเราขยายตามไปด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆได้ย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาด้วยในฝึกอย่างเงี้ยซ้ำ

ซ้ำให้ชำนาญถ้าใจนิ่งแน่นนุ่มนวลก็จะควรแก่การงานที่เราจะน้อมใจไปให้เป็นได้อย่างง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเกิดวันไหนเราพยายามทำอย่างนี้แล้วมันไม่ง่ายเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาคือมันอดจะเค้นภาพไม่ได้เลยไปบีบไปบังคับไม่ได้กดดันอดกดดันตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องทิ้งไปเลยภาพนั้นความรู้สึกนั้นแล้วก็หันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เรานึกได้ง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดพึงพอใจที่สุดในการที่จะทำอย่างนั้นจากนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เรากดดันออกไปเลยลืมไปเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจุดที่สบายเช่นสมมติเราทิ้งดวงหรือองค์พระที่เราพยายามจะเข้ากลางแบบดันดันแหวกแหวกแล้วไม่เข้าแถมมันแคบลงมือแล้วก็อึดอัดไม่มีความสุขแล้วก็ทิ้งไปถ้าเรายังนึกดวงเดิมไม่ได้องค์พระเดิมไม่ได้เราก็นึกทบทวนว่าเราจะนึกอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นนึกถึงมหาปูชนียาจารย์นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะคือนึกถึงท่านแล้วเราสบายใจนึกถึงคุณยายอาจารย์แล้วเราสบายใจแล้วก็มาเนในองค์ท่านทั้งองค์หรือบางส่วนของท่านแล้วเราสบายใจแล้วก็เริ่มตรงนั้นใหม่ไปก่อนเพื่อให้ใจไปสู่จุดที่ทำให้เกิดอารมณ์สบายเพราะสมาธินั้นต้องสบายง่ายที่สุดสบายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดจึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกกันไปอย่างเนี้ยทำทุกวันให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอทำซ้ำซ้ำซ้ำตอกย้ำซ้ำเดิมไปเหมือนตอกตะปูอย่างนั้นแหละเพื่อใจมั่นคงถูกตรึงติดแน่นกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องไปครอบครองให้ได้เป้าหมายของเราก็จะต้องครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้เพราะว่าเราห่างเหินมานานแล้วประสงค์ใจไปสู่ภายนอกในเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะต้องฝึกตอกย้ำนำใจกลับสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งที่ถูกต้องเราเป็นตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขปัญญาเลิศความรอบรู้ที่ไม่มีประมาณอนุภาพที่เรานึกไปถึงต้องนำใจกลับมาสู่ตรงนี้ทุกวันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันอย่างสบายสบายใจของเราก็จะได้ใสใสละเอียดอ่อนนิ่งแน่นนุ่มนวลควรในการงานถ้าเราทำชั้นอนุบาลตรงนี้ได้การศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วแหละมันก็อยู่ในกำมือของเราสำคัญเดี๋ยวเราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไปให้มีฉันทะตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพอะไรต่างๆวันนี้เป็นต้นมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นฉันทะมันก็จะเกิดพึงพอใจ

มัครใจอยากจะทำสมาธิและความเพียรก็มาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นใบกลมกลืนแบบที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ยมาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้นมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและการจดจ่อมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความขยันที่สมัครใจทำมันจะจดจ่อใจแตะตรงกลางแล้วก็จะหมั่นสังเกตตัวเองว่าทำอย่างไรใจถึงจะหยุดจะนิ่งจะละเอียดเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเราทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องดีที่จะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเสมอนะจ๊ะเป็นเรื่องสำคัญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่ายต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ต้องง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุขเป็นต้นอย่างนี้นะนี่ขอสังเกตนะจ๊ะแล้วพอใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่นจะคำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาภสักการะอะไรมันจะเฉยๆนะอันนี้คือข้อสังเกตนะจ๊ะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบิกบานกลับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบมีเหตุมีผลบุญบันดาลง่ายสบายสบายเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกิยทรัพย์ก็ง่ายตามเพราะนั้นหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกได้เองอย่าว่าแต่โลกิยทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เลยที่จะได้อย่างง่ายๆแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินคาดปราณีตละเอียดอ่อนนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ฝึกไปเลยหยุดการนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไปจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสแต่ทลัตธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหัสสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เรากล่าวคำฐานจิตพ้องกันนะ

0: คนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
0: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ทำอันใด
0: ทำอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์
0: ทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัจฉา
0: อภยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอจงพ้นทุกข์
0: ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย

0: ันได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบุญที่เราทำมาตั้งแต่เช้ามีบูชาข้าวพระปฏิบัติธรรมและอื่นๆจนทั้งมาถึงบัดนี้เนี่ยรวมกับบุญเก่าที่เราทำมาแล้วนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายขยายแล้วนึกน้อมเอาบุญทั้งหมดนี้นะบูชาทำแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายนะรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้นะเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและจะแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นอธิษฐานกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
2: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
2: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
2: ไล่กลับไปลือรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้เตลิดแต่ถ้าเตลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วจะสุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมือง

0: ใช้ชีวิตกับป่าเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกร
1: ค่ะ
0: เป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
1: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
0: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
1: ค่ะ
0: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี
2: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
0: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อย
1: ๆอ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
0: แล้ว
1: ก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
0: อยู่ใกล้บ้านมีทั้งวัดประจำหมู่บ้านก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
1: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
0: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัดหมู่บ้าน ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
1: จ
0: ะเห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
2: ม
0: ีการฉันเพลงแบบนี
1: ้
0: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก็เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
2: เป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
0: ใช่
2: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
0: พอหลังจากป.4โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั้นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ
1: ่ะ
0: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมโยมพี
1: ่สายไหมก็แถวลำลูกกา
0: แถวลำลูกกา
2: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
0: ใกล้แล้ว
2: ใกล้ลงใกล้แล้ว
0: ไม่เกิน40นาทีก็จะถึงแล้ว
1: ก็มาเรียนประถมที่นี่ต่อ
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
0: เก่งมากเลยหนู
1: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงเจ้าคะ
0: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ก็ดำรงชีพไปวัน
1: ๆ
0: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
1: ๆ
0: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
2: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
0: ใช่ๆ
2: เขาแข่งขันกัน
0: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได
1: ้
0: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
2: นะ
0: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
1: อ
0: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียนนั่นคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6 จนกระทั่งจบป.6
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5 มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูร้อน
1: เจ้าค่ะใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
0: โยมแม
1: ่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
0: รู้แล้วรู้จักแล้ว
1: ค่ะ
0: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
1: ค่ะ
0: 53 54
2: ช่วง
0: ก่อนจะ
2: กรีดน้ำท่วม
0: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
2: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
0: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
1: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
0: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
2: เริ่มรับ
0: เริ่มมาสามเณร
1: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่อนเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
2: อันนี้โยมแม่วางแผนไว้
0: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4
1: ค่ะ
0: แม่ก็

0: ก็เริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
1: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป .6 ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป .5
1: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพลง
2: เด็กแต่เราได้กินข้าวแค่สองวันเจ้าคะ
0: เด็กคือพัฒนาหารเพลงเยอะมาก
1: แล้วมีเพื่อนเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะดูก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันเข้าตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมาก
1: ค่ะ
0: ไม่ฉันเข้าเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็กฎระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
2: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
0: ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
2: ถ้าเป็นเรื่องบว
0: ชใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
1: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี่หร
0: ือ
1: ว่าพระอาจารย์
0: เริ่มมีตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
1: เจ้าค่ะ
0: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างนี
1: ้
0: หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
1: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าค่ะ
0: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
1: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
2: เหมือนแต่ว่าก็ยังไม่ติดถือว่าไม่ติด
1: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
0: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
1: ค่ะมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรม
0: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วพอจบป .6 ตามแผนที่โยมแม่วางไว
1: ้ค่ะ
2: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
1: ค่ะ
0: อย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค
1: ์
0: น่าจะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่
1: โปรยดอกไม้เหรอเจ้าคะ
0: เอาดอกกุหลาบ
2: เจ้าค่ะใช่ๆ
1: บรรยากาศของเด็กๆ
2: เวลาไปโปรย
1: ดอกไม้อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะ
2: เพราะมันก็รอนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
1: ็
0: รู้สึกเกิดศรัทธาม
1: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันนึงเราจะได้
2: เราอยากมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่น
1: ค่ะ
0: เดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โห
1: ค่ะ
0: เหนื่อยยาก
1: โยมแม่ก็พาไปซึมซับ
0: กับบรรยากาศใช่แบบนี้เรื่อย
1: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งตักบาตรด้วย
1: ค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยมิ
2: ตรแต่ละจังหวัด
0: แต่ละที
2: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู่หลายที่แล้วในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งนึง
1: เ
0: คยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
2: โอ้สาธุคือ
0: ตอนเด็ก
2: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
0: ่
1: ะที
0: ่
1: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสำคัญมากมากเลย
2: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอกก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้ แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5เราก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์มากให้ได
1: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
1: ้ค่ะ
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
1: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
1: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
1: ้นี่จากที่ทุกอย่างไม่เคยจำ
0: มี
2: ผัง
0: ไงไม่เคยอยากจะ
2: ไม
0: ่
2: เคย
0: ส
2: ู
1: ตรเรียนหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
2: ใช่ค่ะพอท่องคำขันนาใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนามาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
1: ถ้
0: าพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็

0: ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
1: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและท่องจำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เต็มศักยภาพเต็มที่เลย
1: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
2: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชพักดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็โยมแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังเลยพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
1: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
2: ค
0: ่
2: ะแล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์หน้าเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
2: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดมีความปรารถนา
1: สิ่งที่เราอยากจะทำ
2: ฝน2เดือนใช่มั้ยคะ 2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
1: เข้มข้นขนาดไหน
2: แตกต่างจากที่อื่นยังไง
1: จากที่เคยบวชมั้ยเจ้าคะ
0: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนอแก้วบริเวณธรรมรุ่น2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนอแก้วบริเวณธรรมก็ต้องเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คือเข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
1: นี่เจ้าคะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆอู้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าคะ
0: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนี้ใส่ว่าไม่ขัด
1: ว่าไงว่าตาม
2: ว่าไงว่า
0: การใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
1: ้เจ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
0: ัน
1: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
0: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
1: ่อ
0: ก็ต้องมีการท่องไวยากรณ์เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม่ก็ต้องไปเรียนใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
2: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ย มีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
0: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาต้องมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
1: พื้นฐานสามัญ
0: ก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
1: ็พิจารณา
0: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
1: ่
0: เพรา
1: ะ
0: นั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ไปขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
1: ะ
0: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
1: ม
0: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
2: เจ้าค่ะ
0: ได้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
0: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
0: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
1: ี่
0: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต
1: ่
0: อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
1: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจารย์
0: ให้โอกาสมาได
1: ้ และปฏิวัติตัวเองไง

0: เจ้าค่ะนับจากวันนั้น
1: นับจากวันนั้น
0: นับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
2: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อย
0: ๆ
2: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยก็ตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรกเรียนไปก็อ่ะก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้งใจเลย
1: ไม่ได้พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
2: ใช่นะพี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอ
0: ค่ะ
2: ซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริง
0: ๆ
2: ปีแรกก็มีโอกาสได
0: ้ซ้อมใหญ
2: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึง
0: ค่ะ
2: ก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
0: ค่ะ
2: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
0: ได้รับพลังใจ
1: ต้องได้กำลังใจ
2: ใช่ใช่
0: พลังใจมีเหลือล้นนะเจ้าค
2: ่ะแล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความปีดีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนอ่
0: ะ
2: เราก็ต้องศึกษาเองด้วย
0: ต้องมากกว่าคนอื่นนี้ไหมเจ้าคะ
2: พยายาม
0: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
2: พระอาจารย์ท่านการเรียนเป็นบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนนที่ท่าน
0: สำเร็จ
2: ใช่ประโยค
0: ผ่าน
2: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
0: ค่ะ
2: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร่แต่ของพี่เนนเรา
1: คุยได้ใกล้ๆกัน
2: เริ่มใกล้ๆกันค
1: ุ
2: ยกันได
1: ้เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อย
0: ๆ
2: เราต้องค้นขวายเองแล้วเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
1: แต่ละคนจะพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
0: อาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดจนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
2: จนครั้งที่สองจนสอบได
1: ้สาธุ
0: แล้วจะนำมา
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
2: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
0: ้ค่ะ
2: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริงๆถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆหนูพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยค9นะ
0: ค่ะ
2: เอาว่าปีต่อปีก่อน
0: ค่ะ
2: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อยๆ
0: ค่ะ
2: ประโยค9เวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยค9มั้ยก็ยกมือไปอย่างนั้น
1: ตั้งผังไป
2: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
0: ้
2: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก
1: ็พยายามเต็มที่
2: ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
0: ค่ะ
2: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
0: ค่ะ
2: ผ่าน3อีก
0: โอ้สุดยอด
1: แต่ละปีเลยเหรอคะ
2: แต่ละปี
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็4ก็ผ่านอีก
0: ค่ะ
2: 5ก็ผ่านอีก
0: ค่ะ
2: ผ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เข้าประโยคสูง
2: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
0: ค่ะ
2: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
0: ค่ะ
2: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
0: ค่ะ
2: แล้วก็
1: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
2: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนด้วยกันมา20 4ก็10กว่า5ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
0: โอ
2: ้พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
0: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
2: ประโยคที่9
0: ค่ะ
2: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วตกไปปีนึง
0: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
2: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่
2: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
0: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
0: ค่ะเหมือนเรารู้แนวแล้ว
2: ใช
0: ่ไหมเจ้าคะ
2: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
0: ค่ะ
2: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอดอย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
1: นี่สุดยอด
2: ต้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี

0: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
1: เกิดความฉงนงง
0: ค่ะฉงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
1: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก
2: ็ปล่อยคือปล่อยใจแล้ว
1: ปล่อยใจแล้ว
2: รับบุญได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
1: หลวงพี่ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
0: ค่ะ
1: จนเพื่อนก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
0: ๆ
1: เราทำได้จริงๆ
2: เราทำได้รู้ตัวว่า
1: เรารู้ตัวว่าทำได้แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
2: ันต้องถูกใจกรรมการ
1: มันโดยที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
2: ใช่แสดงว่าทำได้ด้วย
1: ทำเต็มที่
2: แล้วก็ถูกใจด้วย
0: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
1: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วเราใช้หลักของพ่อ
0: ค่ะ
1: ทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3
0: ค่ะ
1: ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่น
0: ๆค่ะ
1: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขออภัย5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบเข้าไป5ดูไปก่อน
0: ค่ะ
1: 3คือดูทบทวน
0: ค่ะ
1: 2คือดูเล่น
0: ๆ
1: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
0: ค่ะ
1: บาลีดูให้ได้10รอบ
0: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
1: ใช่ใช่
0: นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อท่าน
0: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
1: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
2: ค่ะแต่ว่า
1: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้
2: มันมีทางสำเร็จ
1: มันมีทางสำเร็จ
2: ขึ้น
1: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้10รอบขนาดนั้น
2: ก็น่าจะผ่าน
1: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละ
2: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะคะ
0: ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่และโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สำเร็จแล้ว
1: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
0: ่ค่ะ
1: ฟังอยู
0: ่
1: หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
0: ลุ้นแทนหลวงพี่
2: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
1: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
0: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
2: มาถึงฝัน
0: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
2: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
0: ใช่ค่ะ
2: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
0: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
2: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเปลี่ยนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699 1235

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยคประเรียนทำ3ประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบน
1: หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี
0: ่ๆ
2: แต่ว่าเราอ่ะต้อง
1: มีใจ
2: ต้องมีใจที่จะบวชจริงๆ
0: ค่ะพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
0: ้ค่ะ
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
0: ค
2: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เรียนทำประโยคไหนเจ้าคะ
2: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
0: ค
2: ือมันค่อยๆซึม
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมโนปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
0: คุณครูแม่ยาย
2: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อแล้วหลวงปู
0: ่
2: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คิดแบบนี้มาตลอด
2: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
0: ค่ะ
2: โยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
0: ค่ะ
2: โยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชอุทิศชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้าง
0: ๆ
2: เป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบวชเนนอุโบสถด้วย
0: ค่ะ
2: แม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
0: แสดง
2: ว่าต้องปลื
0: ้
2: มมากๆใช่
0: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อย

0: วชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าเออตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
1: ้
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
1: ะ
0: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
2: ที่ประกาศไปแล้ว
0: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่อพระอาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
2: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสามเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
2: ทุกเสกียวัตรเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วย
2: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
2: ทุกอากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยาอ๋อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลย
2: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันเขาอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
2: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุใช่ฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
2: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
2: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
2: ก็ถือว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วว่าเจ้าค่ะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเดียนทำ9ประโยคนั้นเรียนประโยค8อยู่
2: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
2: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่ๆ
0: ก็ผ่านเลย
1: ค่ะ
0: ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที่คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
1: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
0: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
1: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: น
1: ะคะจนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็
1: ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจระดับนึงรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ประโยค9จริง
2: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทางด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงก็คือวันที่ไปรับพัดซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100ปีมีรถนำขบวนไป
1: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเรามันก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญอย่างเดียว
2: ไม่ได้มาโดยง่ายง่าย
1: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
1: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนของพี่อยู่เลยที่ผ่านปีด้วยกันว่าเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยค9เพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
1: รัชกาลที่10
0: รัชกาลที่10
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยค9แล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
1: ตื่นเต้นไหมเจ้าคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
1: ็
0: ควรจะ

0: มีเราสักครั้งนะถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่สองครั้งประโยค6กับประโยค9
1: ค่ะ
0: ประโยคหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
2: ค่ะเราผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่ามัน9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
2: ค่ะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยนยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
1: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของโยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์บอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
0: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: พระอาจารย์ก็โทรมาเลยว่า ที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
2: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
0: ใช่ท่านคงรู้ว่าเราจะผ่าน เพราะว่านั้นก็โอเคท่านรับปากว่าท่านไว้แล้วว่าจะมาสอนเราก็รับปากสอนเลย
1: ค่ะ
0: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
1: ค่ะ
0: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
1: ค่ะ
0: ก็มาสอนประโยค4
1: ประโยค4
2: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไป
1: ค่ะ
0: ประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่น
1: ค่ะ
0: บาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2
1: ค่ะ
0: ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่ายประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะเราก็
1: เคย
0: พลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยค4เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: ชิวๆเหมือนเรียนเล่นๆ
1: เหมือนคิดว่าชิวๆ
0: เหม
1: ือ
0: นเล่นๆเหมือนจะชิว
1: ใช่ไหมเจ้าคะ
0: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยค4ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางรูปอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็อาจจะ
2: เลิกไปเลยไม่ทัน
0: อาจจะเลิกไปเลย
2: ก็ค่ะ
0: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
1: ้และวางพระอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
0: ใช่
1: ใช่
2: แล้วมีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
1: ่
0: ไม่เข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มในหนังสือแค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
2: สุดยอดมีติวให้ด้วย
0: ติวแยกอีก
2: หลังห้องให้ด้วย
0: หลังห้องอีก
2: เจ้าค่ะ
1: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
0: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
1: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้ไปอย่างดีนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
0: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
1: ค่ะ
0: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
1: ้
0: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื่
1: อ
0: ต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3 รอบ 10 รอบต้องห้ามเบื่อ

0: ของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
1: ค่ะ
0: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาโยก้าว
1: ค่ะ
0: หันซ้ายหันขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลย
1: ที
0: ่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
1: ้
0: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได
1: ้จริตต้องเข้ากัน
0: เหมือนหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่
2: หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต
0: ่อหาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ทั่วสังฆมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังฆมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยกันไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลย
1: อ
0: ันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ๆแล้วบรรยากาศข้างนอกคือพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทั้งวัดสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป็นบรรยากาศ
0: ใช่เป็นบรรยากาศ
2: ที่มีการดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี
1: ้
0: จากวัดนี้
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: คึกคักอยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
2: อ
0: ย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นเรื่อยๆปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูปฮือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญ
2: คึกคักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังฟาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
2: โดย
1: ว่าตั้งใจ
2: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที่
1: ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะพระจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพี่หลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากมากเลยต่อจากการปฏิบัติธรร
1: ม
0: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงฉะนั้นแล้วท่านจึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุ่ยตาประโยค9ทั่วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นถ้าหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไร

0: เยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทําของท่านคือ เรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็หลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: ช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี้ยเจ้าค่ะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดี แล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรรม อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหมือนตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นมันรับอะไรได้เยอะขึ้น มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการมีธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกนี
1: ้
0: ลืมตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรมลืมตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้นั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้จะเริ่ม
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: โอ้นี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เรียนพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี

3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1 นั่ง2 สวด3

0: เวียนหนึ่งเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละหนึ่งรอบนั่งสองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงสวดสามสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละสามจบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะคะจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยไปยังผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้อยู่กับคุณองค์อาจนศธรรมนิธาและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระนะคะวันนี้มีโอวาทเรื่องของบุญที่เราจะได้มาสั่งสมบุญในการบูชาข้าวพระกันนะคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าหากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระเพราะบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีเป็นบุญพิเศษที่จะทำให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ไว้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้ก็ต้องมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระกันทุกคนอย่าให้ขาดแม้แต่เดือนเดียวค่ะ
0: เช่นเดียวกับยอดนักสร้างบารมีที่ตอนนี้รวมกันอยู่ทั้งทั่วไทยและทั่วโลกนะครับวัดพระธรรมกายประเทศไทยตอนนี้สภาธรรมกายสากลก็เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนผู้มีบุญเดินทางมาจากทั่วประเทศที่ศูนย์ประสานงานของวัดพระธรรมกายที่อยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ผู้มีบุญคงพร้อมเพรียงกันในทุกภาคพื้นนะครับแม้เวลาจะต่างกันเพียงไรแต่เรามีหัวใจและเวลาเดียวกันตอนนี้ก็คือเวลาธรรมกายที่เราจะได้เตรียมความพร้อมประกอบบุญใหญ่ไปพร้อมกันนะครับในขณะเดียวกันสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของสถานี GBN by DMC นะครับ

0: คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้ผ่านช่องทาง www.gbnus.com นะครับในเว็บไซต์จะมีเรื่องราวสาระธรรมต่างๆมากมายของทางสถานีนะครับรวบรวมเอาไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรวมถึงจะได้ร่วมในกิจกรรมงานบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวครับ
1: ปลื้มๆกันไปตลอดทั้งวันนะคะเช้านี้ตื่นมาด้วยอากาศที่สดชื่นนะคะไม่ร้อนจนเกินไปเหมาะแก่การสร้างบารมีในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็เริ่มต้นวันสว่างนี้ด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์กันแล้วนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมธรรมะดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยธรรมะเพื่อประชาชนค่ะวันนี้มงคลที่6ตั้งตนชอบหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจากนั้นก็จะมีสกู๊ปพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
0: ต่อเนื่องนะครับอนุโมทนากับประมวลภาพพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับภายในองค์พระประธานณอุโบสถวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันที่ข่าวบุญรอบโลกครับ
1: นะคะเริ่มต้นกันเลยกับธรรมะดีๆธรรมะเพื่อประชาชนวันนี้มงคลที่6ตั้งตนชอบนะคะหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณผู้ชมคะหยุดเป็นตัวสำเร็จคำพูดนี้นะคะเราได้ยินกันมาตลอดเวลานะคะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้บอกเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วคำสอนนี้ล่ะค่ะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่เหล่านักสร้างบารมีที่รักในการปฏิบัติธรรมท่านก็ได้นำมาเผยแผ่แล้วก็เป็นคำหลักนะคะเป็นคีย์เวิร์ดในการที่เราจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขภายในนะคะและเราก็จะได้บรรลุเป้าหมายหรือว่าประสบความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมได้ค่ะสิ่งสำคัญนี้นะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากการหยุดหยุดตั้งแต่ต้นจนถึงพระอรหันต์จะทำให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงความสุขภายในอย่างละเอียดอ่อนค่ะวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่สามารถที่จะเรียกคืนกลับมาได้นะคะเหมือนสายน้ำค่ะที่ไหลไปแล้วก็ไม่อาจหวนคืนกลับชีวิตก็ต้องย่างก้าวไปพร้อมๆกับกาลเวลาก้าวไปพร้อมกับการสร้างความดีสร้างบารมีเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะคะทำสิ่งที่ดีงามให้มีคุณค่าให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของเราเองค่ะด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตก็คือเวลาที่ใจของเราหยุดนิ่งนั่นเองค่ะ
0: พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราจะบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากหยุดหยุดตั้งแต่ต้นจนถึงพระอรหันต์จะทำให้ใจของเราเข้าถึงความสุขภายในอย่างละเอียดอ่อนหากเราปรับได้พอดีหยุดอย่างสบายสบายเราจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเราเหมือนไม่มีตัวตนจะเริ่มหายไปรู้สึกเบาสบายถ้าหยุดได้สนิทเดี๋ยวเราจะเห็นดวงที่อยู่ในกลางกายใสเหมือนเพชรใสบริสุทธิ์และเราจะมีความรู้สึกว่าฟ้องเบาเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศจะเบาสบายใจขยายมีความรู้สึกเบิกบานแช่มชื่นดวงก็ใสสว่างตั้งแต่สว่างเหมือนหลอดนีออนเหมือนสปอตไลท์เหมือนดวงอาทิตย์ในตอนเช้าตอนสายกระทั่งถึงตอนเที่ยงวันเป็นความสว่างที่แตกต่างจากความสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นความสว่างนี้จะเย็นตาเย็นใจชุ่มชื่นใจและจะเกิดขึ้นพร้อมกับความใสใสอย่างเบาทีเดียวถ้าใจเราหยุดนิ่งดีแล้วเราจะเห็นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้เป็นความอัศจรรย์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากการที่ใจเราหยุดนิ่งนะคะพอถูกส่วนเดี๋ยวดวงใสก็จะขยายกว้างออกไปขยายเป็นออกไปจากตัวของเราเลยที่ตัวเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ขยายไปทุกทิศทุกทางรอบตัวรอบทิศเรียกว่าดวงธรรมเพราะว่าละเอียดกว่าดวงแก้วภายนอกแต่ว่ากลมเหมือนดวงแก้วเมื่อขยายออกไปจะมีดวงธรรมดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่เป็นดวงธรรมเป็นดวงใสบริสุทธิ์กว่าเดิมใสเกินใสไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไร

0: ไรเพราะว่าไม่มีตัวอย่างใดๆในโลกที่จะมาเทียบได้เราต้องเอาใจหยุดอย่างเดิมไม่ต้องไปค้นภาพอย่าลุ้นอย่าเร่งอย่าเพ่งอย่าจ้องให้หยุดนิ่งมองเฉยๆด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยไม่ลุ้นไม่เร่งไม่เพ่งไม่จ้องมองเฉยๆสบายๆใจก็จะค่อยๆละเอียดแล้วก็ดำลึกลงไปจะเห็นดวงธรรมต่างๆผุดขึ้นมาทีละดวงใสเกินใสสวยเกินสวยพอสุดดวงที่6เราจะพบกายมนุษย์ละเอียดนั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางนั้นค่ะ
1: ท่านยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าตอนเห็นใหม่ๆอาจจะยังไม่ชัดเจนจะเห็นศีรษะโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆเห็นจนครบนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราก็ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรดูเฉยๆไม่ต้องเข็นภาพไม่พยายามทำให้มันชัดทำแค่หยุดนิ่งเฉยเท่านั้นพอถูกส่วนภาพก็จะเกิดขึ้นจะชัดขึ้นมาเองเราก็ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกลางกายนี้ด้วยใจที่เป็นปกติไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้นเมื่อใจเราหยุดนิ่งละเอียดถูกส่วนเราจะรู้สึกเหมือนถูกดูดเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดข้างในตัวของเราหน้าตาเหมือนกับเราเลยแต่ว่าสดชื่นกว่าบริสุทธิ์กว่าผ่องใสกว่าสวยงามกว่านิ่งอยู่ในกลางกายเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นกายนี้จริงๆที่มีชีวิตจิตใจจริงๆตอนนี้กายหยาบของเราหายไปหมดแล้วเหลือแต่กายละเอียดอยู่ข้างในสงบนิ่งสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือหยุดลงไปตรงกลางกายฐานที่7ต่อไปหยุดนิ่งให้สนิททีเดียวครับ
0: ค่ะหยุดในหยุดนิ่งให้ถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าปรากฏการณ์ก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกันกายมนุษย์ละเอียดจะขยายกว้างออกไปจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่ามีกายมนุษย์ละเอียดใจของเราก็จะไปรวมอยู่กับดวงธรรมซึ่งเกิดขึ้นในกลางกายของมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยใสบริสุทธิ์ฟ่องเบานุ่มนวลหยุดต่อไปอีกหยุดในหยุดเฉยๆเบาๆเฉยๆลองทำดูต้องเอาหยุดกับนิ่งให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ทรงหยุดอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยหยุดนิ่งอย่างละเอียดอ่อนแผ่วเบานุ่มนวลหยุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆซึ่งวิธีการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจะเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงดวงธรรมภายในหรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงมันตรงกันข้ามกับวิธีการของทางโลกในทางโลกถ้าเราจะไปให้ถึงที่หมายเร็วๆเหมือนการขับรถเราต้องเหยียบคันเร่งให้เต็มที่จึงจะไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วแต่ในทางธรรมเราต้องหยุดนิ่งสนิทแต่หยุดแล้วจะไปหยุดแล้วเคลื่อนที่ยิ่งหยุดยิ่งเร็วคือยิ่งหยุดสนิทยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้เร็ว
1: หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจะเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะต้องให้หยุดให้นิ่งให้ใสบริสุทธิ์หยุดอย่างนี้เรื่อยไปพอถูกส่วนเราจะเห็นกายต่างๆคือกายทิพย์กายรูปประพรมกายอรูปประพรมและกายสุดท้ายจะเป็นองค์พระธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์งามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราที่ใช้คำว่าเข้าถึงเพราะว่าพระธรรมกายนั้นมีอยู่ในตัวของเราเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นกายที่ทำให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งในธรรมทั้งปวงไม่ใช่มีใครทำให้เกิดขึ้นแต่มีอยู่แล้วเป็นของละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าเมื่อเราเอาใจหยุดนิ่งถูกส่วนความละเอียดของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจของเราละเอียดเท่ากับพระธรรมกายใสบริสุทธิ์เราจึงเห็นท่านและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านนี่ต้องเข้าถึงอย่างนี้ครับ

0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใจของเราต้องหยุดให้ดีค่ะหยุดให้ถูกส่วนถ้าหยุดได้ถูกส่วนพอดีพอดีแล้วจะสบายตรงนี้สำคัญความสบายจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การหยุดที่ถูกต้องสมบูรณ์และการหยุดจะเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จถอดออกมาจากคำสอนของพระบรมศาสดาที่ทรงให้ไวยะอย่างสำคัญแก่องคุลิมานสมณะหยุดหยุดคำนี้สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารเรื่องได้เกิดขึ้นในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนทิโกศลมีโจรคนหนึ่งตามฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือ1องคุลีมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอจะให้ครบ 1,000 นิ้วเพราะอยากจะเรียนวิชาสูงสุดคือวิชาการเป็นเจ้าโลกอาจารย์จึงให้ไปฆ่ามนุษย์มาเพื่อให้ครบ 1,000 คนจึงจะสอนวิชานี้ให้องคุลิมานได้ผ่านมาแล้ว999คนขาดอีกคนเดียวก็จะครบ 1,000 องคุลีค่ะ
1: สมัยนั้นข่าวขององคุลิมานโจรโด่งดังไปทั่วพระนครเลยนะครับใครได้ยินก็จะเกิดความกลัวหวาดผวาไปตามๆกันพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงยกทัพไปปราบฝ่ายมารดาขององคุลิมานรู้ข่าวนี้เข้าจึงล่วงหน้าไปแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปบอกกับลูกชายให้หนีไปด้วยความรักลูกกลัวว่าจะถูกพระราชานั้นฆ่านะครับเช้าตรู่ของวันนั้นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นองคุลิมานเข้ามาในข่ายพระยานรู้ว่าองคุลิมานเห็นมารดาก็จะฆ่าเพื่อเอานิ้วมือถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดองคุลิมานจะทำมาตุฆาตคือฆ่ามารดาซึ่งเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักที่ปิดหนทางสวรรค์นิพพานและทรงเห็นว่าองคุลิมานจะเป็นอสีติมหาสาวกจึงเสด็จมาโปรดในระหว่างทางเมื่อองคุลิมานโจรเห็นพระบรมศาสดาจึงวิ่งปราดเข้ามาหมายจะฆ่าเพื่อเอานิ้วมือให้ครบ 1,000 คนพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์บันดาลให้องคุลิมานไล่ไม่ทันฟันไม่ถูกแม้จะทรงดำเนินไปตามปกติแต่องคุลิมานวิ่งเท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันบางครั้งพอวิ่งเข้าไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์อยู่แล้วเงื้อดาบหมายจะฟันพระพุทธองค์ก็ทรงห่างออกไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ครับ
0: ค่ะจนกระทั่งองคุลิมานเนี่ยนะคะเหนื่อยอ่อนค่ะจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอเมื่อก่อนแม้แต่ช้างว่ามีกำลังมากแล้วเราก็วิ่งไล่ทันม้าว่าวิ่งเร็วแล้วเราก็ยังวิ่งไล่จับได้แต่สมณะนี้เดินไปตามปกติเราวิ่งจนสุดกำลังแล้วทำไมยังตามไม่ทันอีกเมื่อเหนื่อยล้าจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยนะคะทิฏฐิมานะก็ลดลงคิดว่าสมณะนี้เป็นผู้ประเสริฐกว่าเราเป็นเจ้าโลกก่อนเราจึงตะโกนออกไปว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดคำว่าหยุดคำนี้สำคัญนักเพราะพระพุทธองค์ตรัสกับองคุลิมานในขณะที่กำลังเดินอยู่ว่าพระองค์หยุดแล้วหมายเอาใจของพระองค์นี้ว่าหยุดแล้วแม้ร่างกายจะเคลื่อนไหวแต่ใจนั้นหยุดนิ่งอยู่ภายในหยุดสนิทที่ศูนย์กลางกายอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตองคุลิมานเป็นคนมีปัญญาจึงคิดได้ในที่สุดก็ขอบวชมีชีวิตใหม่ในเพศสมณะเป็นชีวิตที่สดใสกว่าเดิมบวชแล้วท่านเรียนเรื่องหยุดอย่างเดียวทำใจหยุดนิ่งทั้งวันทั้งคืนในไม่ช้าก็ได้บรรลุทำได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้เปล่งอุทานขึ้นมาว่า
1: ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังกลับไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นผู้ใดทำบาปกรรมแล้วย่อมกำจัดได้ด้วยกุศลเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นคุณผู้ชมครับชีวิตคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแม้ในอดีตจะเคยพลาดพลั้งมาก่อนแต่ปัจจุบันเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมดูอย่างองคุลิมานครับถึงแม้จะทำบาปกรรมมามากแต่ในที่สุดสามารถพัฒนาตนเองให้เข้าถึงเป้าหมาย

0: ายอันสูงสุดของชีวิตคือเป็นพระอรหันต์ได้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงจากปุถุชนมาเป็นพระอริยเจ้าเปลี่ยนจากชีวิตที่มืดมิดมาเป็นชีวิตที่สว่างสวยได้เพราะคำว่าหยุดคำเดียวเท่านั้นดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านจึงกล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดตั้งแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์หยุดเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาหยุดอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ดังนั้นให้ทุกคนขยันฝึกใจหยุดให้ได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็เป็นภารกิจหลักด้วยนะคะที่เราเกิดมานี้แล้วก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีค่ะช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะอยากให้ทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับสกู๊ปพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์จังหวัดตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คือวันแห่งมหามงคลที่พุทธบริษัท4รวมใจร่วมประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางทนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูปก้าวนำหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตามดำเนินตามรอยธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์มาสู่กายวาจาใจทุกย่างที่ก้าวงดงามสว่างสวยเชื่อมดวงใจพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนบ้านแป้งให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางทนรินทร์

ได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองแป้งประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวเปิดงานเปิดใจรับบุญใหญ่หลอมรวมทุกดวงใจจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ระอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์พระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูรพาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

สายทานแห่งบุญอันสว่างสวยสถิตกระจ่างกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงามตลอดไป

พิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมทุกถ้อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโรงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิณายบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางทนรินทร์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

0: ปลื้มกันไปเลยนะค
1: ใช
0: รับ
1: ่
0: แผ่
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินประวัติศาสตร์นะครับท่านใดยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเรียนเชิญนะครับมีทั้งวัดกลางธนรินทร์ด้วยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งด้วยแล้ว
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: ชุมชนที่แบบน่าประทับใจมาก
1: ช
0: ม
1: ุ
0: ี
1: ม
0: ต
1: ช
0: ลาน ดชุมช
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: มีบ้านเรือนริมแม่น้
1: ค
0: ำน
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับท่านใดที่มีโอกาสก็ไปสั่งสมบุญนะครับแล้
1: คว
0: ไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: เยี่ยมเยือนแผ่นดินอันเป็นมงคลที่เนื่องด้วยหลวงพ่อธรรมชโยร่วมกันนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะคะที่เราจะไปอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญรอบโลกกันนะคะวันนี้จะมาเริ่มต้นที่ซานดิเอโกนะคะวันนี้ได้รับความเมตตาค่ะจากพระอาจารย์นะคะก็ท่านจะมาพูดคุยเรื่องราวในการสร้างบารมีของท่านนะคะพระมหาบุญส่งปรมัชโยค่ะเปรียญธรรม6ประโยคเลขานุการเจ้าคณะแขวงซีแอตเทิลแคนาดารักษาการเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะท่านนะคะได้มาสนทนาถึงงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะสหรัฐอเมริกาในพิธีทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็จะเล่าถึงบรรยากาศการสร้างบารมีในต่างแดนของท่านด้วยนะคะ
0: ค
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะพระอาจารย์น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: คร
1: เราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับ
2: ก็ขอเจริญพรพิธีกรทั้งสองท่านนะพี่อาร์พี่นก
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: สา
2: เจริญ
1: ธุ
2: พร
1: ค่ะ
2: ญาติมิตรทุกท่านทั่วโลกด้วย
0: สา
1: ธุค่ะพระอาจารย์ครับวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องราวเส้นทางการสร้างบารมีที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก็หากจะย้อนกลับไปในวันแรกๆของการก่อตั้งวัดภาวนาซานดิเอโกนะก็แทบไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาความเสียสละและก็ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของผู้คนในพื้นที่นะจากปีพุทธศักราช2540เรากัลยาณมิตรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวลาวชาวไทยเล็กน้อยแล้วก็เริ่มเปิดบ้านกัลยาณมิตรมีบ้านกัลยาณมิตรอเมนดากัลยาณมิตรอัมพันกัลยาณมิตรแถวจัดพิธีบูชาข้าวพระยาวนานกันมากว่า19ปี
0: สาธุครับ
2: ซึ่งก็นิมนต์คณะสงฆ์นะจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะมาเป็นเนื้อนาบุญ
0: ครับ
2: จนช่วงปีพุทธศักราช2559เนี่ยก็ได้เริ่มเช่าที่นะเป็นวัดครั้งแรกแล้วก็ดำเนินงานพระศาสนาเรื่อยมาโดยคนส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวลาวแล้วก็ชาวไทยแล้วก็มีชาวท้องถิ่นด้วย
0: ครับ
2: และที่สำคัญก็ในปีพุทธศักราช2566ก็เหมือนเป็นความโชคดีนะที่เจ้าของบ้านเดิมที่เราเช่าเนี่ยไม่ยอมให้เราเช่าที่ต่อนะจึงต้องหาที่ใหม
1: ่ค่ะ
2: นะก็เลยได้สร้างวัดแห่งใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้เช่าแล้วนะทุกคนที่มาวัดแล้วก็ผู้ใจบุญทั่วโลกเนี่ยก็ได้รวบรวมปัจจัยนะซื้อที่ดินขนาด7ไร่
0: ครับ
2: ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 11,210 ตารางเมตรตอนนี้ก็ยังเหลืออีกแค่ 8,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นนะนี่ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้บุญใหญ่กัน
0: ครับ
2: จึงจะสามารถที่จะปิดหนี้ธรณีสงฆ์ได้เต็ม 100% ซ
0: ึ่
2: งก็ถือได้ว่า

0: ได้วัดเป็นที่ดินที่บนเขานะซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก
1: ค
0: เป็
1: ร
0: น
1: ับ
0: เมืองที่มีภูมิอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาไว้เป็นที่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะที่จะขยายวิชาธรรมกายให้คนได้เข้าถึงธรรมภายในซึ่งเป็นที่สวยจนหลวงพี่นึกถึงโครงของหลวงพ่อธรรมชโยที่แต่งไว้ที่ภูเรือบ้านเกิดหลวงพี่นะว่า
1: ครับ
0: ธรรมสถานที่นี้ดีหลายใครอยู่ได้ธรรมกายแน่แท้พระนิพพานท่านจอดสายบุญจรดหมดท่าธรรมกลั่นแก้เทียบแม้ดุสิตสวรรค์
1: ส
0: ส
1: า
0: แล้วก็
2: ธุ
0: แล้วก็ตลอดระยะเวลา2 ปีครึ่งที่ผ่านมานะเรากัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกนะต่างก็ร่วมแรงร่วมใจคนละเล็กคนละน้อยนะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์และที่สำคัญก็คือกำลังแห่งความศรัทธาทุกครั้งที่หลวงพี่ได้เห็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวท้องถิ่นนะเดินเข้ามาที่วัดมานั่งสมาธินะลดรอยหยักบนวางคิ้วกลายเป็นรอยริ้วที่ริมฝีปากนะมีน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าได้สัมผัสความสุขภายในหลวงพี่มักจะคิดเสมอนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าผู้มีบุญคือพวกเราเนี่ยได้สละทรัพย์สมบัตินะมาสร้างสถานที่แห่งนี้เอาไว้นะเจ
1: ส
0: ริญ
1: า
0: พร
1: ธุครับพระอาจารย์ครับห่างจากตัวเมืองซานดิเอโกเยอะไหมฮะวัดใหม่ที่ตอนนี้มีที่ปักหลักแล้วเนี่ยครับ
0: ก็ไปแค่30 นาทีก็ถึงเลย
1: โอ้
0: ถือว่าเดินทางสะดวกมาก
1: ครับ
0: สนามบินก็อยู่ใกล้นะครับเดินทางสะดวกจริงๆแล้วก็อากาศก็ดีนะตอนนี้ก็
1: ครับ
0: น่าปลื้มใจว่าใครมาก็ชอบนะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงธรรมแน่นอนนะ
1: เนื้อที่โดยรวม7 ไร่ใช่ไหมครับแบ่งออก
0: ใช่
1: เมื่อสักครู่พระอาจารย์แจ้งข่าวว่ายังมีบุญให้ท่านที่ปรารถนาจะซื้อธรณีส่งตรงนี้เป็นแผ่นดินในการปักหลักพระศาสนาตรงนี้เนี่ยอีกจำนวนเท่าไหร่ครับพระอาจารย
0: ์อีก8,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองนะ
1: 8,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยขอโอกาสแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เพิ่งทราบข่าวนี้นะครับว่ามีการขยายพื้นที่นะครับปักหลักพระศาสนาให้มั่นคงได้ยินชื่อวัดภาวนาซานดิเอโกมานานนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเช่าที่ตอนนี้ได้ที่ปักหลักท่านใดอยากจะปรารถนานะครับเป็นราชันปัทภีราชินีที่ดินนะครับก็แคปหน้าจอเลยนะครับตอนนี้โอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีบุญในการทอดพระป่าเพื่อสร้างพุทธวิหารในการขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีตรงนี้พระอาจารย์เมตตาได้ให้รายละเอียดกับสาธุชนได้มีส่วนร่วมในบุญครับกราบขอความเมตตาครับ
0: ก็ในปัจจุบันนะมีผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะแล้วก็ฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งชาวลาวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะห้องปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมีขนาดกว้างเพียงแค่4 เมตรกว่ายาว 7 เมตรคือนั่งแค่10 คนกว่านี่ก็แน่นแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะพอในการรองรับผู้แสวงหาความสุขภายในได้ให้เพียงพออีกต่อไปนะการสร้างพุทธวิหารเนี่ยเป็นอาคารสมปรารถนานะขยายห้องปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การขยายอาคารเพิ่มเติมนะแต่เป็นการสร้างประตูแห่งพระนิพพานให้เปิดกว้างขึ้นสำหรับที่แห่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ลองนึกภาพว่าอีกสัก10 ปี 30 ปีเนาะแม้ว่ากระทั่ง100 ปีข้างหน้านะจะมีอีกกี่คนกี่แสนกี่ล้านคนนะที่จะเดินเข้ามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะมาพบความสงบสุขเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะสถานที่แห่งนี้และทุกครั้งที่มีผู้ใดนะได้บุญได้ศึกษาธรรมะได้เข้าถึงธรรมะภายในบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาที่พวกเราผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่แห่งนี
1: ้
0: นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสสรรเสริญนะว่าการถวายเสนาสนะพระพุทธศาสนานะเป็นทานอันประเสริฐเพราะว่าเป็นการให้ที่ไม่มีประมาณเป็นการให้โอกาสนะให้ปัญญาแล้วก็ให้หนทางแห่งความหลุดพ้นแก่ชาวโลกและบุญนี้เนี่ยก็เป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าทอดพระป่าสร้างอาคารพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแล้วก็ถวายเพียรพรรษาเป็นปันเดียวกันนะซึ่งเราเนี่ยอาจจะสร้างบ้านให้กับตัวเองนะอยู่ได้ชั่วชีวิตเดียวแต่การสร้างวัดสร้างพระพุทธศาสนาคือการสร้างบ้านแห่งธรรมที่จะคงอยู่ไปอีกนานแสนนานฉะนั้นบุญเช่นนี้จึงไม่ใช่บุญที่เกิดขึ้น

0: ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีโอกาสได้ร่วมสร้างเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของเราและก็ครอบครัวอีกทั้งมีโอกาสทำบุญนี้เพียงถึงแค่วันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นด้วยฉะนั้น
1: ครับ
0: บางทีนะเราสร้างอาคารเนี่ยแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราสร้างมากกว่านั้นคือเรากำลังสร้างสถานที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนอีกนับไม่ถ้วนในอนาคตเลยและสิ่งที่น่าปลื้มใจที่สุดนะก็คือทุกท่านที่ร่วมสร้างวัดนี้นะล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในดินแดนอเมริกาแห่งนี้อย่างแท้จริงเจริญพร
1: สาธุครับโอ้เห็นแล้วปลื้มใจนะครับมีที่ปักหลักอย่างมั่นคงแล้วก็เรียกว่าผู้มีบุญเดินทางกันมาคับคั่งทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าสถานที่ในวัดไม่พอใช่ไหมครับพระอาจารย์ต้องมาจัดที่กลางแจ้งก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่รับไม่พอเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มา30 คนนี่ที่จอดรถก็ไม่พอที่นั่งก็ไม่พอต้องไปทํากลางแจ้งนะแต่ทุกคนก็ปลื้มมากนะไม่ยอม
1: ค
0: ก
1: ร
0: ลับ
1: ับ
0: บ้านเลยนะคือนั่งสมาธิเนี่ย1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งปรากฏว่าเพลินมากนะสนุกสนานแบบพูดคุยต่อจนถึง3 ทุ่มกว่าก็จะกลับบ้าน
1: ส
0: กันหม
1: า
0: ดนะ
1: ธุ
0: ก็น่าปิติใจนะ
1: ครับห้องที่จะขยายขึ้นใหม่ที่จะเพิ่มเติมพื้นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นห้องที่บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ใช่บูชาธรรมหลวงปู่เพราะว่าเราตั้งใจมากที่จะขยายห้องเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการขยายวิชาธรรมกายไปในตัวฉะนั้นใครที่ได้เข้าถึงธรรมผู้ที่สร้างก็ได้บุญใหญ่ไปด้วยฉะนั้นหลวงพี่ถึงปลื้มใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามากเลย
1: ส
0: ที่
1: า
0: จะได้ร่วมบ
1: ธ
0: ุญ
1: ุ
0: ด้วยกั
1: ค
0: น
1: รับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับพระมหาบุญส่งปรมัชโยนะครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกนะครับจะได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งสู้ทั้งสร้างแล้วก็ถวายกำลังใจกับพระอาจารย์ในฐานะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นด้วยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับ
0: สาธุเจริญพร
1: สาธุครับเอาละครับประ ยัมพันธ์อีกสักนิดหนึ่งไหมครับพี่นก
2: ใช่ค่ะก็ขอย้ำกัน
1: ค
2: อี
1: ร
2: ก
1: ั
2: ส
1: บ
2: ักครั้งหนึ่งนะคะเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่ชาวโลกนะคะซึ่งจะจัดขึ้นพระอาจารย์เน้นย้ำแล้วนะคะมีโอกาสถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะติดต่อสอบถามขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะตอนนี้จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่หน้าจอก็ดีหรือว่าจะบันทึกภาพหน้าจอไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามได้ที่คุณสิรินุชค่ะ0929255698ค่ะที่ LINE Official Account @ykm9460แล้วก็ e ตัวเล็กนะคะหรือว่าร่วมบุญออนไลน์นะคะสแกน QR code อย่างที่บอกได้เลยทันทีค่ะ
1: ครับไว้เลยครับแล้วอยากจะขอโอกาสเชิญชวนร่วมบุญนะครับโอกาสที่จะสร้างวัดเนี่ยทั้งซื้อที่ทั้งขยายห้องปฏิบัติธรรมทั้งมีส่วนร่วมในการเผยแผ่แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเมืองใหญ่เมืองสำคัญเลยนะครับก็คือซานดิเอโกซึ่งเป็นเมืองระดับโลกที่ทุกคนรู้จักเนี่ยแล้วก็ผู้คนขนาดเพิ่งจะสร้างวัดเนี่ยก็เรียกว่าหลั่งไหลมาสนใจบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้ร่วมกันสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นะครับแล้วก็จะได้ถวายกำลังใจพระอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่หมู่คณะที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็ขอกราบเชิญชวนนะครับวัดภาวนาซานดิเอโกก็จะได้ยกระดับเป็นวัดพระธรรมกายซานดิเอโกอีกไม่นานนี้แล้วอยู่ที่ทุกท่านที่ต้องร่วมกันทำใหสำเร็จนะครับต่อเนื่องกันมาทางยุโรปนะครับก็ขอโอกาสได้นำข่าวบุญสว่างนำมาบอกกล่าวนะครับในโอกาสที่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งนำคณะเยี่ยมพระธรรมทูตไทยในภูมิภาคสแกนดิเนเวียหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมให้กำลังใจคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรผู้สืบสานพระศาสนาในยุโรปเหนือนะครับระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสติดตามคณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปด้วยนะครับขอโอกาสนำเอาความสว่างสวายความปลื้มใจมาฝากทุกท่านนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดเขียนเขตพระรามหลวงจังหวัดปทุมธานีประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้เมตตานำคณะพระเถรานุเถระเดินทางเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตไทยผู้ปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ครอบคลุมราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณา

จากนอร์เวย์พร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดบำรุงราชวรารามพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าวาดวัดไผ่ตันและมีท่านอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระตลอดระยะเวลา9วันคณะได้เดินทางเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายทั้ง4แห่งได้แก่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายบูโลสและวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิภาวนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในภูมิภาคยุโรปเหนือซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้ง4วัดได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับชาวสวีเดนชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติในพื้นที่ครับในทุกพื้นที่ที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทชื่นชมความเสียสละความอดทนความวิริยะอุตสาหะของคณะพระธรรมทูตไทยที่อุทิศปฏิบัติตนประกอบศาสนกิจในต่างแดนพร้อมอนุโมทนาบุญแก่คณะกัลยาณมิตรผู้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างเครือข่ายพระธรรมทูตที่เข้มแข็งในภูมิภาคสแกนดิเนเวียและเน้นย้ำว่าการทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงมิใช่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวหากเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธบริษัท4ที่ต้องร่วมกันศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสืบไปภารกิจเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเยฟเล่ประเทศสวีเดนซึ่งมีพระครูสมุวรพงษ์เขมะวังโสดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2560เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศสวีเดนปัจจุบันจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมการสอนสมาธิภาวนาทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นรวมถึงภาษาอังกฤษและยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนและชาวต่างชาติในพื้นที่ได้ศึกษาหลักธรรมและฝึกสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องครับจากนั้นคณะได้เดินทางเยี่ยมวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสัปปายะเหมาะสมสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศนอร์เวย์ก่อนพัฒนาเป็นวัดถาวรในปีพุทธศักราช2550และจดทะเบียนเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทยในประเทศนอร์เวย์พร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิภาวนาทั้งแก่ชาวไทยชาวนอร์เวย์และชาวท้องชาวต่างประเทศในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปที่วัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนซึ่งในปัจจุบันนั้นมีพระครูภาวนาพุทธิธรรมดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดภาวนาบูโลสวัดภาวนาบูโลสซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนดำเนินงานภายใต้สมาคมธรรมกายสากลแห่งประเทศสวีเดนเริ่มวางรากฐานงานพระธรรมทูตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ก่อนเปิดวัดพระธรรมกายบูโลสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2553และเป็นต้นกำเนิดของการขยายงานพระธรรมทูตไปสู่การก่อตั้งวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มและวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนจนกลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนและภูมิภาคยุโรปเหนือนะครับและปลายทางแห่งสุดท้ายที่คณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาภรณ์ได้ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจนะครับคือวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเมืองสตูล่าวีการาชอาณาจักรสวีเดนโดยมีพระมหาเฉลิมชัยฉันทะชโยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มครับวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มแห่งนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกัลยาณมิตรในกรุงสต็อกโฮล์ม

0: ถ้าบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะคะเราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อพระพุทธศาสนาจะได้คงอยู่คู่โลกนี้ตลอดไปค่ะผู้ชมคะอีกสักครู่หนึ่งจะถึงเวลาธรรมกายเวลาที่เราจะได้เชื่อมใจกันไปทั่วโลกนะคะและเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรับชมกับคุณสายใจวลีกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างสวยต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและซาบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณสายใจวลีนะครับรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะทองรองรับบุญกุศลใหญ่จากการบูชาข้าวพระร่วมกันนะครับช่วงนี้คุณกนกวรรณชาญกีฬากระผมองค์อาจนรธรรมนิธาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนพิธีในภาคปฏิบัติในส่วนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงศาสนพิธีที่เป็นการเตรียมพร้อมหรือในส่วนของสงฆ์เมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้แนะนำไปว่าพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่รับกิจนิมนต์ต้องเตรียมตัวอย่างไรนุ่งสบงทรงจีวรอย่างไรนะการนั่งการวางพัดวางปางตลปัดการจับได้สายศีลอะไรต่างๆก็ขยายความมาจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยก็มาต่อถึงตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการพรมน้ำพุทธมนต์เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทำบุญเสร็จปั๊บถ้าเจ้าภาพท่านต้องการประพรมน้ำพุทธมนต์ก็ให้พระภิกษุสงฆ์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมักจะเป็นประธานสงฆ์แต่ถ้าหากว่าประธานสงฆ์ท่านไม่สะดวกถือว่าท่านอายุไขเยอะท่านไม่สะดวกก็จะมอบองค์ที่สององค์ที่สามก็แล้วแต่ท่านจะมอบหมายหลังจากที่ทำน้ำพุทธมนต์เสร็จนะก็จะมีการพรมน้ำทั้งพุทธมนต์ทั้งในบ้านหรือบางทีก็รอบบริเวณโรงงานต่างๆนะบางทีเนี่ยโอ้โหแต่

ากว่ามันอาคารมันหลายชั้นนะโอ้โยมก็ดูสังขารของพระด้วยไม่ใช่ว่าอาคาร12ชั้น20ชั้นจะให้พระเดินรถพรมทุกชั้นเลยก็ไม่ไหวนะถ้างั้นน่ะถ้าเอาอย่างนั้นก็ต้องแบ่งน้ำพุทธมนต์เนี่ยให้ทุกๆองค์ไปช่วยกันพรมเลยถ้าจะพรมกันขนาดนั้นนะก็จะเอาเฉพาะจุดหลักๆมักจะเป็นห้องทำงานหรือจะเป็นถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นห้องนอนอะไรต่างๆแค่นี้พอหรือบริเวณรอบบ้านแล้วก็แขกผู้มาร่วมงานคราวนี้เมื่อคราวที่แล้วนั้นได้พูดถึงว่าก็นิยมใช้เขาเรียกว่าก้านยาคาเป็นเครื่องพรมน้ำพุทธมนต์เพราะว่ามันจะสะบัดได้ดีแล้วมันก็สามารถที่จะควบคุมทิศทางมันได้ดีแล้วก็คนชาวพุทธเราเองก็ถือว่าหญ้าคาเนี่ยเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นหญ้าที่พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งเป็นบัลลังก์ในการตรัสรู้ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์นะก็เลยนิยมกันว่าเนี่ยเป็นต้นหญ้าคาพระพุทธเจ้าประทับนั่งชนะมารอะไรประมาณนี้ไงแต่ถ้าหากว่าปัญหาหญ้าคาไม่ได้ล่ะทํายังไงเอาละสิบางเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันใหม่ว่าเอ้าถ้ามันหาหญ้าคาไม่ได้ก็ใช้อะไรก็ใช้ก้านมะยมเอ๊ะทำไมไม่ใช้ก้านอื่นทำไมต้องนิยมหรือว่าไปที่ก้านมะยมกันอย่างเดียวอ๋อความหมายของคำว่าต้องใช้ก้านมะยมก็เพราะว่าท่านบอกเนี่ยบางเกจิอาจารย์บางพวกก็บอกหนึ่งละมันเป็นชื่อคำว่ามะยมมะยมหมายถึงคนนิยมอะไรอย่างนี้ไงคือคนเราเนี่ยเวลาเขาเรียกว่ามันถือมงคลตื่นอะไรต่างๆไปก็เยอะแยะมากมายบางทีบอกจะให้คนเกรงขามต้องไปปลูกมะขามไว้หน้าบ้านเอาเป็นอย่างนั้นอีกอยากให้คนรักเอาไปปลูกต้นรักไว้หน้าบ้านถ้าบอกว่าบางคนบอกอยากถ้าไม่เกิดคดีความไม่ให้คนมาทำร้ายไม่ให้คนมาใส่ร้ายเนี่ยอย่าไปปลูกมะรุมไว้หน้าบ้านให้ไปปลูกไว้หลังบ้านเอาเป็นอย่างนั้นอีกแท้จริงมันไม่เกี่ยวกันนะต้นไม้มันก็คือต้นไม้มันเป็นชื่อของมันอย่างนั้นแต่เราไปคิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะปลูกต้นรักไว้หน้าบ้านเป็นแปลงเป็นร้อยต้นแต่นิสัยคนในบ้านไม่น่ารักเป็นคนขี้นินทาเป็นคนเจ้าโมโหด่าเขาสารพัดใครมันจะมารักกันไหมดังนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันจะรักได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะความรักที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ความรักที่เกิดจากการที่เป็นคนพูดปิยะวาจาอ่อนหวานไม่กระทบกระเทือนจิตใจนะเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดจากการที่จะไปปลูกต้นไม้โอ้โหถ้าไม่เช่นนั้นนะโอ้รัฐบาลก็คงเอาต้นรักไปปลูกกันรอบทำเนียบรัฐบาลคราวนี้คงจะมีคนรักทั้งประเทศนะมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันจะปลูกทั้งเป็นแปลงเต็มทำเนียบแต่ว่าถ้าพฤติกรรมนิสัยของคนที่อยู่ในนั้นน่ะทั้งโกงกินทั้งสารพัด อะไรสารพัดอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่รักอยู่ดีมันอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำไม่ได้อยู่ที่เกี่ยวกับต้นไม้เลยแต่อันนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าเอ้าถ้ามันหาหญ้าคาไม่ได้ก็เอาอะไรเอาไว้มะยมเพราะถือว่าเป็นความนิยมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือถ้าบอกว่าไอ้มะยมเนี่ยถือว่ามันเป็นชื่อที่ไปพร้อมกันกับไม้เรียกไม้ยมมาทันซึ่งเป็นไม้อาญาสิทธิ์ของพญายมเขาว่าอย่างนั้นนะเอาไว้ปราบพูดผีปีศาจก็เลยถือเคล็ดเอาชื่อกันอย่างนี้มานั้นเนี่ยก็แท้จริงแล้วถ้ามันไม่มีหญ้าคาจะใช้อันไหนที่มันเป็นอุปกรณ์ในการรดก็ได้คอยเป็นรดได้พรมได้เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้บางแห่งนิยมกันก็คือใช้ไอ้เค้าเรียกว่าอีพ็อกซี่ที่พ่นน้ำนะฉีดน้ำนะคล้ายๆที่เขาเอาไปฉีดเช็ดกระจกแบบนี้ก็มีนะเป็นของทันสมัยเป็นเค้าเรียกว่าการพรมน้ำมนต์แบบยุคสมัยใหม่ปรับปรุงใหม่แบบนี้ก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่ที่สภาวะความพร้อมแล้วก็สภาวะจิตใจของผู้ที่รับกับผู้ที่ให้คราวนี้พอมาถึงเนี่ยแล้วบทสวดพระปริตรมีอะไรบ้างล่ะเมื่อถึงคราวที่พระท่านจะมาสวดกันเนี่ยอันนี้กำลังกล่าวถึงประเด็นว่าพระที่จะต้องไปทำพิธีนะมาถึงคราวจะต้องไปสวดไปหรือว่าไปเจริญพุทธมนต์จะสวดอะไรกันบ้างในงานมงคลถ้าบอกโบราณอาจารย์ได้จำแนกพระปริตรออกเป็น2ประเภทคือ7ตำนานก็มี7พระปริตรนะ7ตำนานมี7พระปริตรก็คือ1มังคปริตรมังคปริตรหรือว่ามงคลสูตรนั่นเองนะมงคลสูตรหรือมังคปริตร2รัตนปริตรนะก็คือรัตนสูตรคือคำใช้คำว่าปริตตะตัวเนี้ยแปลว่าพระสูตรที่เอามาสำหรับเป็นบทสวดสำหรับต้านทาน

รือป้องกันเหตุเพศภัยนะก็มงคลทัปปริตนะรัตนปริตเมตตาปริตนะขันธปริตโมลปริตทัชคปริตแล้วก็อาตานาติยปริตอันนี้เป็นเจ็ดตำนานหรือเจ็ดพระสูตรหลักๆซึ่งเราได้ขยายความกันมาตลอดยาวนานทีเดียวเรื่องของทั้งเจ็ดตำนานนี้ก็ได้ขยายความรายละเอียดไปพอสมควรแล้วและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองเรียกว่า12ตำนานมี12ปริตนะ12ปริตแต่ไม่ใช่12พระสูตรเพราะว่ายังไงนี่ท่านบอกว่าโดยเริ่มโดยเพิ่มจาก7ตำนานอีก5ปริตคือวัตกะปริตนะอังคุลิมาลปริตโพชฌงคปริตแล้วก็อภยปริตและ5ทายปริตที่บอกว่าไม่ใช่พระสูตรทั้งหมดเพราะอะไรท่านก็จะมีปรากฏว่าบางปริตนั้นนะเป็นการแต่งขึ้นมาในภายหลังโดยผู้รู้ทางบาลีนะโดยผู้รู้ทางบาลีที่แต่งขึ้นมาไม่ได้มีกล่าวไว้เป็นพุทธพจน์หรือไม่ได้มีกล่าวไว้เป็นพระสูตรแล้วก็ไม่ได้มี อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนเนื้อหาในพระสูตรที่มีในพระไตรปิฎกทั้งว่า12ปริตนั้นมีอะไรบ้าง1ก็คือเมตตาปริตนะมีอยู่ในขุททกนิกายสุตตนิบาตเมตตาปริตนี่ที่เราได้ขยายความพูดถึงว่าอ๋อที่พระท่านไปปฏิบัติธรรมกันในป่าไงล่ะในป่าแล้วพวกเทวดาที่มีลูกเทวดาในชั้นต้นๆ นี่นะพวกภูมิเทวาลุกขาเทวาอะไรพวกนี้เขาก็ยังมีลูกมีเมียคล้ายๆมนุษย์นะแม้ไปเป็นเทวดาที่มีความละเอียดกว่าแต่เขาก็ยังมีการครองเรือนกันอยู่ยกเว้นเทวดาชั้นสูงๆแล้วเนี่ยดาวดึงขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรกันอย่างนี้แล้วแต่ถ้ายังเป็นเทวดาชั้นล่างชั้นต่ำภูมิเทวาลุกขเทวาอากาศเทวาพวกนี้บางทีเขาก็ยังมีพวกนี้อยู่คราวนี้เนี่ยพระภิกษุท่านมาจำเดินทางมาในป่านั้นอ่ะเทวดาเขาก็อยู่กันสุขสบายมาโดยตลอดนะเมื่อเวลาพระภิกษุท่านมาปุ๊บมาทุดงมาด้วยกำลังศีลของท่านเนี่ยท่านรักษาศีลกันบริสุทธิ์กำลังศีลกำลังสมาธิเขาเรียกว่าเดชของศีลพวกเทวดาที่อยู่ต้นไม้พวกลูกกาเทวามีวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้เนี่ยโอ้พอพระท่านเดินผ่านมาปั๊บถ้าไปอยู่บนหรืออยู่สูงกว่าพระบารมีตนเองน้อยไงมันร้อนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องพากันอุ้มลูกจูงหลานลงมานั่งอยู่กับพื้นดินพระเดินผ่านไปก็กลับขึ้นไปบุญวิมานพระเดินผ่านมาลงมาอีกแล้วนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอ้ไม่มีความเป็นอยู่เป็นสุขเลยทำยังไงล่ะเอาไปไล่คิดไว้เดี๋ยวพระท่านคงจะไปแล้วมั้งคงมาพักทุดงกันไม่กี่วันก็จะไปก็ที่เวลาพระท่านไปบิณฑบาตญาติโยมเห็นโอ้น่าศรัทธาเลื่อมใสมากก็นิมนต์ท่านอยู่ต่อพระนิมนต์อยู่ต่อโอ้โหเทวดาก็บอกตายแล้ว3เดือนเนี่ยท่านอยู่จำพรรษา3เดือนเราไม่ได้พักได้พรก็แน่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงลำบากแย่เลยหาวิธีการขับไล่หรือกวนให้พระเหล่านี้อยู่ไม่ได้ก็มาแสดงอาการเวลาพระเดินจงกรมทำสมาธิก็เป็นหัวกะโหลกกลิ้งมาบ้างทำเป็นเสียงน่ากลัวบ้างอะไรบ้างพูดง่ายว่าเทวดาแปลงเป็นผีหลอกพระนั่นไม่ใช่ผีนะเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นล่างเนี่ยคือพวกภูมิพวกลูกขาเทวาเนี่ยแปลงตัวแปลงกายแล้วก็ทำเสียงหลอกพระสุดท้ายก็เลยใช้ฤทธิ์ของตนเองบางส่วนเนี่ยทำให้พระมีการเป็นหวัดเป็นไอจามกันเมื่อออกพรรษาพระก็ต้องรีบกลับไปหาพระพุทธเจ้ากราบรายงานพระพุทธเจ้าบอกอ๋อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ให้อาวุธไปพระภิกษุเหล่านั้นก็เลยถามอาวุธของพระพุทธเจ้าคืออะไรอ๋อพระองค์ก็เลยให้สวดสาธยายแล้วก็ให้เจริญเมตตาจึงเรียกว่าเมตตาปริตนี่ไงเจริญเมตตาเมตตาปริตแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยก่อนจะเข้าป่านะให้กลับไปที่เดิมนี่แหละก่อนจะเข้าป่าไปเนี่ยให้พากันนั่งสวดเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนจะเข้าป่าป่านี้เข้าไปก็สวดสาธยายบทนี้โอ้เทวดานี่ได้ยินได้ฟังปุ๊บรู้สึกจิตใจพอได้ยินบทนี้ปุ๊บจิตใจมันอ่อนโยนรู้สึกปรารถนาดีเอ็นดูพระเลยออกมาต้อนรับกันเลยนะแล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญอีกแล้วแปลกดีเหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยพระสุก็อยู่กันเป็นสงบสุขจากนั้นท่านก็เลยปฏิบัติธรรมได้ผลดีนี่ไงก็เลยเป็นว่าที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือ1ในเมตตาปริต2ขันธปริตนะก็มีอยู่ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตก็ว่าอยู่ในวินัยปิฎกจุลวัฒน์และก็ชาดกทุกกนิบาตนี่นะในขันธปริตก็เป็น

0: การกล่าวถึงเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับพญางูทั้งสี่เขาเรียกวิรูปะเขหิเมเมตตังเมตตังเนี่ยนะเป็นการแผ่เมตตาพญางูทั้งสี่เพราะมีพระภิกษุท่านไปปฏิบัติธรรมในป่าแล้วไม่ได้แผ่เมตตาให้กับพญางูให้กับงูเงี้ยวเขี้ยวตะขาบทั้งหลายก็เลยถูกงูกัดตายพระพุทธเจ้ารู้ก็เลยอ๋อเป็นเพราะว่าไม่ได้แผ่เมตตาก็เลยสอนบทนี้ไปว่าให้แผ่เมตตาให้กับพวกพญางูพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายในการไปอยู่ป่าอยู่เขาก็เลยเป็นบทที่ให้เอามานำสวดในขันธปริตนะเกจิอาจารย์ในรุ่นหลังๆท่านเอามาผสมเป็นบทสวดนะแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปปฏิบัติก็คือให้เป็นการนำเอาไปรู้จักวิธีการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย อย่างข้อที่3นะมรปริตเนี่ยก็มีอยู่ในชาดกเหมือนกันมรปริตนั้นก็เป็นการกล่าวถึงนกยูงไงนกยูงที่ก่อนจะออกไปก็มีการท่องเป็นคาถาสรรเสริญคุณของดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชาวโลกแล้วก็ระลึกนึกถึงธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายอย่างเงี้ยก่อนออกไปหากินก็สวดก่อนเข้าไปก่อนจะกลับมานอนก็สวดกล่าวคาถานี้แหละอ้าวพอมีอยู่วันหนึ่งพอเจอความงามของนางนกยูงตัวเมียก็ลืมสวดอ้าวพอลืมสวดทำไงอ่ะนายพรานนี่ก็พยายามเอาบ่วงไปแล้วไปดักหลายวันไม่ติดสักทีแต่วันนั้นนกยูงตัวนี้ลืมสวดก็เลยไปติดบ่วงนี่เขาก็เลยบอกว่าพระปริตเนี่ยมันก็มีผลทำให้พวกเครื่องดักเครื่องจับหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมันมาทำร้ายเราไม่ได้ก็เลยนิยมเอามาเป็นบทสวดเรียกว่าโมรปริตอย่างบทที่สี่บ้างอาตานาติยปริตเนี่ยก็มีอยู่ในทีฆนิกายปาติกวรรคนะอาตานาติยปริตก็เป็นบทที่ท้าวมหาราชทั้งสี่ก็มีท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตรถท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักนี่แหละก็พากันมาเพราะว่าเห็นว่าพวกยักษ์เนี่ยบางพวกมันก็ศรัทธาพุทธศาสนาบางพวกมันก็ไม่ศรัทธาแถมมันจะทำร้ายพระภิกษุสงฆ์เอาด้วยก็เลยเห็นอย่างนั้นเข้าเห็นว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะถูกพวกยักษ์พวกคนทันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทำร้ายก็เลยพากันไปร่างเป็นเหมือนบทอายาสิทธิ์ขึ้นมาแล้วมานำมอบถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติแล้วก็สวดสาธยายถ้าภิกษุสวดสาธยายบทนี้พวกยักษ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ายักษ์ตนไหนยังแหกกฎนะทำร้ายพระอยู่หรือทำร้ายผู้ทรงศีลอยู่แสดงว่าเนี่ยผิดกฎอายาสิทธิ์นี้เนี่ยบทอาตานาติยปริตเนี่ยนะจะถูกยักษ์ลงโทษในสมาคมของยักษ
1: ์อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู
1: ๊กรีดghost laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
0: ถ้าภิกษุสวดสาธยายบทนี้พวกยักษ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ายักษ์ตนไหนยังแหกกฎนะทำร้ายพระอยู่หรือทำร้ายผู้ทรงศีลอยู่แสดงว่าเนี่ยผิดกฎอายาสิทธิ์นี้เนี่ยบทอาตานาติยปริตเนี่ยนะจะถูกยักษ์ลงโทษในสมาคมของยักษ์ก็เลยเป็นที่พระพุทธเจ้าก็เลยให้พระภิกษุสงฆ์ท่านได้สวดสาธยายเพื่อป้องกันพวกยักษ์พวกพูดผีต่างๆพวกนี้นะดังนั้นพวกยักษ์เนี่ยพอได้ยินบทนี้รู้สึกโอ้โหมันเหมือนเหมือนเพลงชาติของยักษ์อะนะพอได้ยินแล้วแม่มันปลื้มใจดีอกดีใจไม่มีใครคิดจะทำร้ายในประเทศไทยก็เลยใช้ชื่อบทนี้ว่าพานยักษ์เนี่ยสวดพานยักษ์นั่นแหละแท้ที่จริงก็คือบทอันนี้แหละอาตานาติยปริตนี่แหละอย่างบทที่5นะโพชฌงคปริตนะก็มีอยู่

ในสังยุตตนิกายมหาวรรคอย่างโพชฌงโคเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังกันก็เป็นบทที่ในชื่อพระสูตรประมาณท่านใช้คำว่าคิลานะเภสัชสูตรก็คือเป็นบทพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระอรหันต์หลายองค์ดูอย่างพระมหาโมกขลานะหรือพระมหากัสสปะอย่างเงี้ยที่ท่านได้ยินได้ฟังพระสูตรนี้ที่ท่านอาพาธอยู่ป่วยอยู่นะก็รู้สึกจะมีอยู่ 4-5 องค์เลยนะพอได้ยินได้ฟังหรือได้ปฏิบัติตามโพชฌงคปริตเนี่ยก็สามารถหายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยเป็นที่นิยมว่าอ๋อนี่ถ้าท่านใดก็ตามพอนิมนต์พระไปสวดสาธยายแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบทนี้เลยนะก็ได้ยินได้ฟังก็จะทำให้หายป่วยได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็จะมีผลทางสภาวะจิตใจแต่แท้ที่จริงแล้วนะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะถ้าไปดูในเนื้อหาพระสูตรเนี่ยก็คือปฏิบัติอย่างไรให้สภาวะใจของเราเนี่ยสามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นได้อย่างบทที่6รัตนปริตก็มีอยู่ในขุททกนิกายนะแล้วก็สุตตนิบาตนะรัตนปริตนี่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยในเมืองเวสาลีไงที่เกิดโรคระบาดนั่นน่ะแล้วก็พวกอมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนก็เลยพวกถ้าเรียกว่ามีภัย3ชนิดใช่ไหมภัยจากการแห้งแล้งภัยจากการโรคภัยไข้เจ็บภัยจากอมนุษย์ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปทำพิธีพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วอาการแห้งแล้งก็หายไปฝนตกต้องตามฤดูกาลนะโรคภัยไข้เจ็บก็หายเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์พรมไล่พวกอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายก็หนีไปเนี่ยโรคภัยที่เกิดจากอมนุษย์ก็หายโรคระบาดต่างๆนั่นน่ะที่เกิดขึ้นด้วยความสกปรกต่างๆก็ถูกฝนสะล้างทำให้สะอาดก็เลยทำให้หายนี่ไงก็เป็นเหตุว่าได้พระท่านจึงเอารัตนปริตนี่แหละเป็นจุดกำเนิดในการทำน้ำพุทธมนต์นี่ก็รัตนปริตนี้ก็ยังมีอยู่ในขุททกนิกายนะมีในพระไตรปิฎกมาวัตตกปริตเนี่ยก็มีอยู่ในชาดกนะเอกนิบาตจริยาปิฎกวัตตกปริตนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนกคุ้มนะนกคุ้มหรือนกคุ้มที่คนเอามาเปลี่ยนชื่อกันมันก็จะเรียกได้สองชื่อนะนกคุ้มแรกๆสมัยก่อนเขาเรียกกันนกคุ้มแต่ตอนหลังมาก็บอกเอ้ยมันคุ้มคุ้มมาเปลี่ยนเป็นนกคุ้มดีกว่าไปว่าคุ้มครองรักษาอะไรประมาณนั้นที่เกิดไฟป่าไงไฟป่าไหม้มาตอนนั้นเกิดเป็นนกคุ้มยังตัวอ่อนๆ อยู่บินหนีไม่ได้แล้วไม่ได้พ่อแม่เจอไฟป่าหนักเข้าก็บินหนีนกคุ้มตัวเนี้ยเดินนกคุ้มตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าอธิษฐานว่าเราไม่มีที่พึ่งอื่นใดแล้วนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็สัจจะวาจาที่ตนเองกระทำมาสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติขอให้ไฟมันดับนั่นแหละท่านก็บอกเนี่ยไฟป่าก็ดับลงไปแม้ในปัจจุบันไฟก็ไม่ได้ไหม้บริเวณตรงนี้นะที่ท่านบอกเอาไว้ก็เป็นเหตุว่าทำให้เราเอามาสวดสาธยายเพื่อป้องกันไฟนะอัคคีไฟหรืออัคคีภัยโดยเฉพาะนี่ก็เป็นบทสวดที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็บทที่8มังคลปริตนั้นมีอยู่ในขุททกนิกายปาฐสุตตนิบาตนะก็เป็นเรื่องของมงคลสูตรที่เทวดากันมาถกเถียงกันถามกันว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลอุ้ยถกเถียงกันอยู่ยาวนานจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เลยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงมงคล38ประการมีอเสวนาจะพาลานังเป็นต้นนั่นไงมีการไม่คบคนพาลมีการคบบัณฑิตบูชาที่บุคคลบูชควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไล่ยาวไปจนถึง38มงคลเนี่ยก็ถือว่าถ้าหากว่าเอามาสวดสาธยายแล้วก็จะเกิดสิริมงคลแก่บ้านแก่สถานที่แห่งนั้นแต่แท้จริงแล้วอย่างที่บอกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวของการปฏิบัตินะแม้มงคลละสูตรนี้เหมือนกันถ้าอยากจะให้เกิดมงคลจริงๆต้องนำไปปฏิบัติอย่างข้อที่9นะหรือว่าพระสูตรที่9นี้เค้าเรียกว่าทัชคปริตก็มีในสังยุตตนิกายสถาควรรคนะสคาถวรรคในทัชคปริตเนี่ยเป็นการกล่าวถึงธงนะยอดธงของท้าวสักกะซึ่งตอนนั้นพวกอสูรบุกเข้าไปอย่างดาวดึงแล้วพวกเทวดาทั้งหลายพากันแตกตื่นหวาดกลัวเกรงกลัวโอ้ท้าวสักกะหาวิธีการช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกน้องยังไงล่ะหรือว่าบริวารยังไงอ่ะก็เลยให้ดูยอดธงของตนเองโอ้โหธงตั้งอยู่โอ้ก็แล้วก็
ให้ดูยอดธงของ

พวกเหล่าทัพของตนเองนะพวกเทวดาเห็นยอดธงผู้นำอย่างนั้นเข้าก็โอ้โหมีจิตใจฮึกเหิมไม่เกรงกลัวพวกอสูรพวกอสูรเห็นเทวดาไม่ยอมแพ้กลัวนะก็พากันหนีไปและพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าพระภิกษุหรือนักปฏิบัติพากันไปปฏิบัติธรรมในป่าในเขาในถ้ำหรืออยู่ในที่เงียบๆเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนั่นก็เลยมีบทอิติปิโสภควาเข้ามาด้วยนี่แหละก็เลยกลายเป็นเอามาสวดสาธยายเป็นทัชคปริตพระปริตที่พูดเกี่ยวเนื่องถึงธงหรือยอดธงนี่ก็เป็นบทเนื้อหาสาระที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะอย่างข้อที่10เนี่ยอังคุลิมาลปริตก็มีในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปนาตอังคุลิมาลปริตก็คือพระปริตที่เกี่ยวเนื่องกับพระองคุลิมาลที่ไปเห็นผู้หญิงท้องกลัวท่านนะแล้วก็ตะลีตะเลือกนึกมีท้องแก่ไงจนกระทั่งพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระองคุลิมาลนั้นน่ะท่านไปสวดให้ก็เป็นยะตรงหางพระคีนี้แล้วแหละพอสวดเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกด้วยความง่ายไม่ทุกข์ทรมานไม่เจ็บไม่ปวดก็เอามาบวกผสมเพื่อทำให้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนั้นนะที่ได้ฟังพระปริตรนี้แล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการคลอดลูกนี่ก็เป็นบทที่10ที่ได้กล่าวถึงที่มีอยู่ในพระสูตรนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในเนื้อหาที่ในพระไตรปิฎกมาถึง10พระปริตรหรือ10พระสูตรที่กล่าวเอาไปแล้วส่วนอีก2นั้นน่ะก็เป็นการแต่งขึ้นในภายหลังแต่อย่างไรก็ตามโบราณอาจารย์ท่านก็ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตรไว้ถึง12ประการนะอันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมว่าเอ๊ะการที่เรามาสวดสาธยายกันเนี่ยมันมีอานิสงส์อย่างไรมีผลดีอย่างไรนะอานิสงส์หมายถึงผลดีตรงนี้อย่างเมตตาปริตรเนี่ยท่านบอกให้ทำให้หลับเป็นสุขเตินเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเทพพิทักษ์รักษาไม่มีพยันตรายจิตเป็นสมาธิง่ายใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคลนี่สำหรับเมตตาปริตรนะไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิตจะเป็นพรหมเมื่อบรรลุในเมตตาฌานนี่ก็คือปฏิบัติระดับขั้นฌานสมาบัติอันนี้กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัตินำไปปฏิบัติด้วยเมตตาปริตรไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วเป็นพรหมมันเป็นไปไม่ได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติแผ่เมตตาจิตจนกระทั่งเข้าถึงขั้นฌานอย่างที่สองอย่างพระสูตรที่สองเนี่ยขันธปริตรท่านบอกป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายต่างๆอย่างข้อที่3โมระปริตป้องกันภัยจากผู้คิดร้ายอย่างข้อที่4อาตานาติยปริตป้องกันภัยจากอมนุษย์ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุขข้อที่5เนี่ยโพชฌงคปริตทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงข้อที่6ชัยยปริตทำให้ประสบชัยชนะและมีความสุขสวัสดี7รัตนปริตทำให้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตราย8วัตกะปริตทำให้พ้นจากอคีภัยนะอันนี้เรียกเรื่องไฟโดยเฉพาะ9มังคลปริตทำให้เกิดสิริมงคลและปราศจากอันตราย10ทัชคปริตทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายและการตกจากที่สูง11อังคุลิมาลปริตทำให้คลอดบุตรง่ายและป้องกันอุปสรรคอันตราย12อภยปริตทำให้พ้นจากภัยพิบัติและไม่ฝันร้ายดังนั้นในส่วนอีก2ปริตที่ท่านได้แต่งเสริมเข้ามาก็คือเรื่องของชัยยปริตก็ว่ากันด้วยเรื่องของชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตั้งแต่มหากาลุนิโกนั่นแหละจนกระทั่งถึงจิยันโตโพธิญาณนี่นะที่เรารู้จักกันตรงนี้ก็เป็นการแต่งเสริมขึ้นมาในภายหลังเพื่ อเป็นคันใช้คำว่าเป็นบทป้องกันอันตรายป้องกันต้านทานต่างๆแม้เป็นบทที่เกจิอาจารย์หรือผู้รู้บาลีท่านแต่งขึ้นมาในภายหลังก็ตามแต่ก็เป็นที่นิยมอย่างชัยยปริตเนี่ยจะมีการทำน้ำมนต์ลดน้ำมนต์มีการมอบรางวัลอะไรต่างๆก็ชยันโตชยันโตนี่แหละก็คือชัยยปริตนะแต่ถ้าบทเต็มจริงก็คือตั้งแต่มหากาลุนิโกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมาตัดกันที่ชยันโตนี่แล้วก็อีกบทนึงก็คือเรื่องอภยปริตเนี่ยที่ว่าทำให้พ้นจากภัยและไม่ฝันร้ายก็คือยันทุนนิมิตตังนั่นแหละบทนี้นั่นเนี่ยในทั้ง12ตำนานก็มีอยู่ในพระไตรปิฎก10ตำนานหลักๆส่วนอีก2ตำนานก็เป็นการแต่งเสริมขึ้นมาแต่งเสริมเติมแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบส่วนว่าบทอื่นๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าแล้วแต่งานอย่างเช่นธรรมจักรอย่างมหาสมยสูตรอย่างนี้ก็จะเป็น

ที่นิยมกันว่างานนี้สมควรจะสวดบทนี้สวดบทนี้ดังนั้นพระนักสวดทั้งหลายหรือผู้มีความรู้เรื่องของการสวดสาธยายเนี่ยท่านก็ต้ององค์ประกอบนะบางคนว่าเอ๊ะทำไมท่านบางครั้งท่านสวดนานบางครั้งท่านสวดน้อยหนึ่งก็ต้องดูเรื่องเวลาด้วยบอกนิมนต์ท่านไปฉันเพลอย่างเงี้ยฉันเพล11 โมงถ้าท่านเริ่มสวดตั้งแต่10 โมงแล้วก็ต้องใช้เวลาสวดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะทำพิธีประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะสวดยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหไปถึงกระชั้นชิดไปเริ่มที่11 โมงครึ่งเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็สวดย่อลงมามันก็อยู่ที่การปรับให้เหมาะให้สมในกาลและเวลานั้นๆ นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไหวพริบปฏิภาณของพระผู้นำสวดหรือท่านประธานสงฆ์ไม่ใช่สวดสาธยายซะจนเลยเวล่ำเวลาในการขบฉันก็เกินไปแต่บางคนบอกโอ้โหท่านรถติดมากมันมีอุบัติเหตุมีอะไรมันมาช้าเราจะฉันก่อนสวดได้ไหมก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรคือสวดเนี่ยจะสวดเวลาไหนก็ได้นะแต่เวลาฉันเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าห้ามเกินเที่ยงนะหรือว่าห้ามให้ดวงอาทิตย์มันเลยศีรษะไปดังนั้นเวลาฉันมันมีจำกัดก็ถวายเพลฉันกันไปก่อนเลยถ้าเวลามันกระชั้นชิดเมื่อฉันเสร็จแล้วคราวนี้ท่านจะสวดสาธยายยาวไปจนถึงบ่าย3 โมง 4 โมงเย็นก็แล้วแต่ท่านแล้วคราวนี้ขอให้มีเวลาฟังก็ไม่ได้ผิดอะไรดังนั้นก็ให้ดูว่าปรับไปตามสภาวะหรือว่าความพร้อมของญาติของโยมแล้วก็การเวลาที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นไหวพริบปฏิภาณของท่านประธานสงฆ์ดังนั้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศาสนพิธีภาคปฏิบัติของงานมงคลนะก็คงจะคร่าวๆจะเพียงเท่านี้ส่วนว่าเดี๋ยวงานอวมงคลก็มีรายละเอียดปลีกย่อยกว่านี้ไปอีกก็จะมีการทำบุญต่างๆตั้งแต่งานศพที่ยังตาย1 วัน 7 วันตั้งแต่50 วัน 100 วันหรือว่าทำบุญอธิต่างๆพวกนี้ก็มีรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในตอนต่อไปเอาละสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทอญ

เราทุกคนที่เกิดมาในสังสารวัฏต่างต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตที่เหมือนกันคือความแก่ความเจ็บและก็ความตายชีวิตของทุกคนในโลกจึงถูกจำกัดด้วยการเวลาทุกคนยังมีเวลาแห่งชีวิตไม่เท่ากันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดายังไม่ทันลืมตาดูโลกก็ตายเสร็จแล้วบางคนประสบอุบัติเหตุตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวบางคนตายตอนแก่ซึ่งในยุคนี้ส่วนใหญ่ไม่เกิน75ปีก็ต้องจากไปแล้วส่วนใครที่จากโลกนี้ไปตอนอายุมากกว่านี้ถือว่าอายุยืนฉะนั้นเมื่อเรารู้จักโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทในชีวิตให้เร่งสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วเราจะได้ก้าวไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายอีกต่อไปมีพุทธศาสนสุภาษิตที่พระ

ากฏในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาทว่าอาสวะเหล่าใดอันอรคนด้วยความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นใบกับด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผลเป็นที่ตั้งชาติชรามรณะต่อไปที่แก่ใครยังละไม่ได้แล้วเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนหลงดูก่อนอคิเวสนะบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนหลงก็เพราะยังละกิเลสอาสวะทั้งหลายไม่ได้เดินหลงทางทำให้เสียเวลาแต่ก็ยังสามารถหาทางออกได้ส่วนความหลงที่เกิดจากโมหะเข้าครอบงามจิตใจเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่ยากแก่การแก้ไขเพราะคนหลงจะไม่รู้ตัวเองว่าหลงเหมือนคนเมาเหล้าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเมาทำอะไรก็ขาดสติความคิดคำพูดและการกระทำก็วิปริตไปหมดจะรู้ตัวอีกครั้งก็ตอนที่สั่งเมาแล้วซึ่งขณะที่เมาอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่าไปทำผิดพลาดอะไรเอาไว้บ้างต้องมาตามแก้ไขกันทีหลังคนที่หลงผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันกว่าจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเสวยทุกข์อันเผ็ดร้อนในอบายภูมิจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็สายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาความจริงของชีวิตเอาไว้ให้ดีแล้วบางครั้งน่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนดังเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งที่ทรงโทมนัสแทบขาดใจเพราะการจากไปไม่มีวันกลับของมเหสีสุทธิรักษ์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าพระเจ้าอสกะทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครปาตลิแคว้นกาสีพระองค์มีพระอัครมเหสีที่มีรูปโฉมงดงามทรงหลงไหลในตัวพระนางมากกว่าใครๆครั้นพระนางล้มป่วยและสิ้นพระชนม์ลงอย่างกระทันหันพระราชาถึงกับโศกเศร้าพระทัยด้วยความอาลัยรักทรงให้นำร่างที่ไร้วิญญาณลงในหีบแก้วจากนั้นทรงรับสั่งให้หมอใช้กรรมวิธีที่จะทำให้พระศพคงสภาพอยู่ได้นานที่สุดแล้วนำไปวางไว้ใต้พระแท่นสายญาติด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั้นทำให้พระราชาอดพระกายบรรทมกันแสงรำพึงรำพันถึงพระนางทั้งวันทั้งคืนนานถึง7วันในวันที่7นี้เองพระโพธิสัตว์เป็นดาบททรงอภิญญาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เจริญอโลกกสิณตรวจดูชมพูทวีปโดยทิพยจักษุก็เห็นพระเจ้าอสกะกำลังปริเทวนาอย่างนั้นจึงดำริว่าหากเราไม่ไปเตือนสติพระองค์จะต้องตรอมพระทัยสวรรคตภายในไม่ช้าอย่างแน่นอนคิดแล้วท่านก็เหาะไปนั่งอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อมานพหนุ่มเดินไปพบท่านก็เข้าไปไหว้ด้วยความเลื่อมใสพระดาบทเลยถือโอกาสนี้ถามมานพหนุ่มว่าพระราชาของท่านทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดีอยู่หรือมานพจึงกราบเรียนว่าที่ผ่านมาพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่ครั้นพระมเหสีสิ้นพระชนไปลงเอาแต่บรรทมรำเพ้อรำพันถึงแต่พลันนาง

ขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาชี้ทางสว่างแก่พระราชาของพวกเราได้เถิดพระดาบสโพธิสัตว์เมื่อได้รับคำตอบแล้วก็แนะนำว่าเราสามารถที่จะคลายความโศกให้พระราชาของท่านได้เพียงแต่ท่านจะต้องไปอัญเชิญพระราชามาพบเราที่นี่มานพได้ฟังแล้วก็รับคำได้รีบเข้าไปกราบทูลเรื่องราวที่ได้ไปพบพระดาบสผู้มีตาทิพย์ให้พระราชาได้สดับพร้อมกับอัญเชิญในพระองค์ได้ไปสนทนาธรรมกับพระดาบสเพื่อที่จะได้คลายความโศกลงบ้างพระราชาทรงดีพระทัยมากที่ทราบว่ามีพระดาบสผู้มีตาทิพย์พักอยู่ในราชอุทยานจึงรีบเสด็จขึ้นรถไปยังอุทยานทันทีหลังจากไหว้พระโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสถามว่าท่านดาบสผู้เจริญได้ยินว่าท่านมีตาทิพย์สามารถรู้ที่เกิดของพระนางอุปปรีข้าพเจ้าคิดถึงนางเหลือเกินอยากทราบว่าตอนนี้พระนางยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่ไหมและบัดนี้พระนางไปเกิดที่ไหนท่านดาบสโพธิสัตว์ได้ทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่มหาราชพระนางอุปปรีถูกวิบากกรรมตัดรอนทำให้มีอายุสั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นเนื่องจากทรงมัวเมาในรูปโฉมของตัวเองจึงทรงไม่ทำกุศลกรรมเพื่อเป็นเสบียงบุญที่จะให้ได้เกิดในสุคติภูมิครั้นพระนางละโลกไปแล้วจึงไปเกิดเป็นหนอนที่มูลโคพระราชาไม่ทรงเชื่อจึงท้าพระดาบสนำหนอนมาให้ดูก่อนจึงจะยอมเชื่อพระดาบสจึงใช้อนุภาพของท่านบังคับให้หนอนสองตัวที่กำลังซ่อนสายหาอาหารอยู่ในมูลโคออกมาปรากฏต่อเบื้องพระพักของพระราชาจากนั้นก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเทวีอุปเรนีเนี่ยได้จากพระองค์ไปแล้วบัดนี้กำลังเดินตามหลังหนอนตัวผู้ขอพระองค์จงทอดพระเนตรเถิดพระราชาทอดพระเนตรแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าหนอนตัวนี้จะเป็นอดีตพระเทวีสุดที่รักพระดาบสเห็นเช่นนั้นก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาจะสนทนากับหนอนให้พระองค์ได้สดับว่าแล้วก็ถามหนอนว่าเจ้าหนอนในอัตภาพที่แล้วเนี่ยเจ้าเป็นใครหนอนก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอสกะชื่ออุปปรีเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพระราชาอสกะยังเป็นที่รักของเจ้าอยู่หรือท่านเจ้าค่ะพระราชาเป็นพระสวามีของข้าพเจ้าในชาติก่อนครั้งนั้นข้าพเจ้าเที่ยวชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกับพระราชาในอุทยานนี้เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยู่ต่างพบกันแล้วจะไปสนใจพระราชาทำไมแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสังหารพระเจ้าอสกะเอาพระโลหิตในพระศรมาล้างเท้าของหนอนโคไมผู้เป็นสามีสุดที่รักของข้าพเจ้าท่านเจ้าค่ะสุขเก่าถูกสุขใหม่ครอบงำทุกเก่าถูกทุกใหม่ปกปิดครอบงำนี่ก็เป็นธรรมดาของโลกเพราะสุขทุกเก่าถูกสุขทุกใหม่ปกปิดฉะนั้นหนอนโคไมนี้จึงเป็นที่รักของข้าพเจ้า

ยิ่งกว่าพระเจ้าอสกะร้อยเท่าพันเท่าพระเจ้าอสกะได้สดับเช่นนั้นก็ทรงกริ้วร้องก็หายจากความเศร้าโศกแล้วรับสั่งให้นำร่างของพระเทวีไปชาปนกิจทันทีจากนั้นทรงก้มลงกราบพระโพธิสัตว์ด้วยความเคารพและขอบพระคุณที่ท่านมาให้สติทำให้พระองค์ไม่จมปลักอยู่ในความรักและความพัดพรากอีกต่อไปเห็นไหมจ๊ะว่าพบชาติที่มาเป็นกำแพงกั้นนั้นน่ะถึงแม้จะระลึกชาติได้ก็ตามความรักที่เคยมีก็ต้องจืดจางไปเมื่อเกิดภพใหม่ก็ต้องเรียนรู้กฎระเบียบของภพเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องเรียนรู้ธรรมเนียมของสวรรค์เป็นมนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตในครอบครัวใหม่เป็นสัตว์ในอบายภูมิก็จำต้องเสวยวิบากกรรมที่สุดแสนจะทรมานจนกว่าบาปกรรมที่ทำเอาไว้จะหมดไปเขาจะไม่มีเวลามาสนใจอยู่กับคนที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตกันเถิดว่าเรามีความพัดพรากนะเป็นธรรมดาต้องกล้าเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นอย่าไปโศกเศร้าจนเกินไปแต่จะคิดถึงต้องคิดถึงให้ถูกหลักวิชาคือคิดถึงคราใดก็ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้บ่อยๆแล้วจะได้บุญทั้งตัวเราและคนที่เราคิดถึงและถ้าหากคนที่เรารักกำลังมีความทุกข์แต่เราได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ่อยๆก็จะคลายจากทุกข์ที่มากมาเป็นทุกข์น้อยจากทุกน้อยก็จะพ้นทุกหรือมีสุขน้อยก็จะสุขมากที่สุขอยู่แล้วก็จะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทำอย่างนี้เขาจะคิดถึงเรามากเป็นพิเศษทีเดียวแต่จะให้ดีที่สุดก็คือมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้และเมื่อเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเราก็จะสามารถไปรู้ไปเห็นที่เกิดใหม่ของคนที่เราคิดถึงได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

บัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: พระพุทธศาสนานั้นเปรียบดังบัวบานขึ้นกลางชมพูทวีปย่อมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเหล่าศาสนิกชนซึ่งขาดผู้ชี้แนะนำทางในมหานครสาวัตถีของโกศลรัตน์นั้นนอกจากสาวกสาวิกาจะหลั่งไหลเข้ามายังพระเชโตวันไม่ขาดสายแล้วพุทธธรรมยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนอื่นๆที่แม้ยังไม่ได้ฝังศรัทธากับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็พลอยได้รับความสุขอยู่เสมอเช่นกันดังมานพชาวสาวัตถีนามจิตตหัตถะก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบพระศาสนาของสมเด็จพระพุทธศาสดาโดยในอื่นมิได้สดับคำสอนโดยนิสัยจิตตหัตถะเป็นชาวกสิกรรมเมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็มักแวะเวียนเข้ามายังเขตสังฆาวาสเสม
1: อวันนี้เข้าไปฟังธรรมหน่อยดีกว่าเราไม่ได้ไปตั้งหลายวันแล้วว
0: ันหนึ่งมานพหนุ่มผู้นี้เกิดติดใจในอาหาร

0: อร่อยจริงๆทำงานมาเหนื่อยๆอ่ะเจออาหารอร่อยๆอย่างนี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยเราอยากจะกินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันจริงๆแต่จะไปหาที่ไหนมากินล่ะแต่การละอย่างนี้เราก็บวชซักก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็จะได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันแล้ว
1: เมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้หลงรสอาหารของพระก็ปวารณาเข้าบวชในพระเชตวันอารามครั้นผ่านขั้นตอนดีแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุในสำนักพระสารีบุตรสมปรารถนา
0: เฮ้ยได้บวชอย่างที่ใจต้องการแล้วสินะเราคราวนี้ก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆทุกวันเลย
1: พระจิตตหัตถะเป็นภิกษุได้สัก15วันพอคุ้นเคยมีความสุขกับอาหารดีๆที่มีผู้มาถวายก็เริ่มอึดอัดต่อกฎระเบียบจึงลาสึกออกไปครั้นคิดถึงอาหารถูกปากก็มาขอบวชใหม่อีกเขากระทำอยู่เช่นนี้ถึง6ครั้งจนจำพระอภิธรรมได้ขึ้นใจ
0: จะทำยังไงดีนะพอสึกไปอ่ะก็ยังคิดถึงอาหารรสอร่อยแต่วินัยสงฆ์ก็เคร่งครัดเหลือเกิน
1: การบวชครั้งสุดท้ายของพระจิตตหัตถะคือครั้งที่7ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ทรงพระอภิธรรม7พระคัมภีร์กุศลกรรมนี้ทำให้ท่านดื่มด่ำในธรรมรสไม่ดิ้นรนจะลาสิกขาบทอีกทั้งยังบำเพ็ญตนอนุเคราะห์ภิกษุใหม่ด้วยการบอกธรรมให้นานวันท่านยิ่งเจริญวิปัสสนาดำเนินจิตเข้าอรหัตผล

ิกษุทั้งหลายเมื่อยกข้ออนุเคราะห์การบอกธรรมขึ้นสนทนาในธรรมสภาก็มักมีทั้งสรรเสริญพระจิตตหัตถะและติฉินท่านไปพร้อมกันเหตุเพราะมีอุปนิสัยปุถุชนขณะครองผ้ากาสาวถึง6ครั้งนั่นเองบัณฑิตทั้งหลายแม้ในการก่อนเพียงจอบขุดดินเล่มเดียวก็เคยทำให้สละเพศบรรพชิตได้ถึง6ครั้งมาแล้วและพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ากุฏฐาลชาดกขึ้นดัง

0: ในการและอดีตโน้นครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตยังทรงขับขจาทานออกรบขยายอาณาเขตของพราณสีครั้งหนึ่งเมื่อวิชัยชนะกลับมาก็ปรารถนาจะลงส่งน้ำสระเกล้าในคงคามหานาทีดังเช่นทุกคราว
1: เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยร้อนเหลือเกินเราจะส่งน้ำตรงแม่น้ำนั่นซะหน่อย
2: กระหม่อมได้เตรียมอาภรณ์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ
3: เราชนะแล้วเราชนะแล้ว
0: เมื่อไปถึงแม่น้ำพระองค์ก็ทรงสนพระทัยชายผู้หนึ่งที่ยืนตะโกนก้องอยู่ริมพระแม่คงคา
1: เอ๊ะชายผู้นั้นหัวเราะอะไรกันเขาชนะอะไรกันหรือทหารนำตัวชายผู้นั้นมาพบกับเราหน่อยสิ
0: ครั้นเมื่อพระองค์ทรงสะเสียงกล้าวเป็นมงคลดีแล้วก็ตรัสถามมนุษย์หนุ่มผู้นั้น
1: เราเพิ่งชนะสงครามปัจจันตชนบทมาส่วนท่านล่ะชนะอะไรมาม
3: หาราชถึงท่านจะชนะมาทั้ง10ทิศแต่หายังต้องการครองเป็นของตนอยู่เช่นนี้น่ะก็ยังหาได้ชนะเด็ดขาดไม
1: ่ชนะเด็ดขาดเป็นของเราแล้วปัจจามิตรใดๆเราปราบราบคราบสิ้นแล้วยังมีสงครามที่ไหนให้เรารบอีกเล่าน
3: ี่ยังไม่ใช่ชัยชนะโดยเด็ดขาดการได้ชัยชนะเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาพ่ายแพ้อีกต่างหากล่ะคือชนะเด็ดขาดพระองค์น่ะต้องทรงเอาชนะกิเลสภายในตนให้ได้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทรงพ่ายแพ้อีกตลอดกาล
0: มานพในอาภรณ์นักบวชนั้นแสดงพระสูตรสาธกว่า
3: ผู้ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงล้านคนยังสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะดังนี้น่ะจึงถือเป็นจอมทัพแท้จริง
0: ราชาพรหมทัตสดับธรรมมีเหตุผลเช่นนี้ก็มีพระทัยน้อมให้ทรงละกิเลสปรารถนาจะรู้ที่มาแห่งชัยชนะกิเลสของมานพผู้นี้มานพพุทธวาเทศนาก็เล่าขานว่า
3: ม หาราชผู้เจริญข้าพเจ้านามว่ากุฏฐาละเกิดและเลี้ยงชีพด้วยอาชีพกสิกรรมอาศัยจอบที่ตกทอดมาแต่ปู่ทวดพลิกพื้นแผ่นดินเพาะปลูกอยู่ในชนบทปลูกน้ำเต้าฟักแฟงใดๆก็ล้วนบันดาลขึ้นจากแรงและจอบเล่มนี้น่ะข้าพระองค์จึงบำรุงดูแลทั้งใบจอบด้ามจอบอย่างรักใคร่หวงแหนเหตุเพราะเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่มีแต่เมื่อผ่านหลายฤดูกาลนานเข้าเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์คิดออกบวชเป็นฤาษีข้าพระองค์จึงเช็ดถูจอบอย่างดีนำมันห่อผ้าจนหนาแน่นแล้วนำไปฝังไว้ในที่มิดชิดเพราะยังรักอาลัยอยู่มากจากนั้นน่ะก็ออกเสาะหาเครื่องนุ่งห่มใหม่ถือเพศบรรพชิตเป็นพระฤาษีออกมุ่งสู่หิมวันตประเทศแสวงวิโมกษธรรมข้าพระองค์

0: ตัวตั้งของกิเลสคือจอบคู่ชีวิตเล่มนี้เนี่ยเขวี้ยงทิ้งลงแม่น้ำข้าพระองค์หันหลังเขวี้ยงมันไปเพื่อจะได้ไม่พบเห็นจุดที่มันจมอยู่อีกต่อไปและข้าพระองค์ก็ตัดขาดกิเลสกับมันแต่บัดนั้นเมื่อเหวี่ยงกิเลสจมหายไปจิตใจก็เบิกบานในชัยชนะที่มิอาจตกอยู่ในอำนาจรักใคร่อยากได้มันอีกมหาราชที่มาแห่งคำว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วมีดังนี้และตัวเราก็จักเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ไม่กลับมาเป็นทุกข์อีก
1: พระเจ้าพรหมทัตสดับแล้วทรงละกิเลสได้ด้วยอำนาจจะตัดทันขปะหานะมีพระทัยอยากบรรพชาถวยทหารก็พากันละกิเลสได้เช่นเดียวกันทั้งกองทัพ
2: เราจะนำคนทั้งหลายตามออกบวช
1: ครั้งนั้นพาราณสีและเมืองปริมณฑลอีก7พระนครก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีทวยทหารพลนิกรมากมายพากันสละทรัพย์สมบัติออกถือบวชติดตามพระเจ้าพรหมทัต
3: หม่อมฉันก็ประสงค์จะสละซึ่งกิเลสตามพระองค์ออกบวชเช่นกันพระเจ้าค่ะ
1: ขบวนพระมหากษัตริย์ทรงดำเนินตามหลังกุฏฐาละฤาษีมุ่งหิมวันตะประเทศออกสู่มหาพิเนกสกรรมครั้งนั้นมหาชนหลั่งไหลสละกิเลสออกบวชในการนั้นเป็นระยะทางถึง12โยชน์หรือ 1,920 กิโลเมตรทีเดียวกุฏฐาละฤาษีทำบริการและบวชให้พระราชาและเหล่าบริษัททั้งหมดเพ่งกสิณเจริญพรหมวิหารธรรมจนสังขารวัยดำเนินไปถึงสุดสิ้นสุดยังมีความสุขพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาชาดกนี้แล้วตรัสว่าอำนาจกิเลสปลดเปลื้องได้ยากกระทำให้ผู้เป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุขมาให้ด้วยประการฉะนี้ในพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์สืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์พุทธบริษัทในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพุทธศาสนิกชนกุฏฐาละฤาษีสวยพระชาติเป็น

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะครับส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นอีกวาระที่เราจะได้มาสร้างมหาทานบารมีและประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งถือว่าเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: Welcome to GBN by DMC live broadcast of the Morning Alms Offering Ceremony on the first Sunday of the month this July 2026. The ceremony is taking place at the Crystal Home of Kunyayajan, Wat Prathamakaya, Pathum Thani, Thailand. You are now with your hosts, Kun Thiraphat Rongroj in Thai and I, Shawani Yunwanit in English.
1: คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นอยู่ในสถานที่จริงได้ผ่านทางการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้วก็จะมีแพลตฟอร์มให้ท่านเลือกรับชมตามความต้องการติดตามรับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์สร้างบรรยากาศที่ดีด้วยการคอมเมนต์อนุโมทนาบุญส่งกำลังใจซึ่งกันและกันและเราจะได้ทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรกดแชร์ลิงก์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอนะครับไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยณวัดพระธรรมกายหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมงานบุญนั้นซึ่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองบนหนทางอันประเสริฐไปทุกภพทุกชาติทั้งยังจะทำให้พบเจอเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือแนะนำเกื้อกูลเราเช่นเดียวกันครับและเราสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดครับ
0: All meritorious participants are warmly invited to join the monthly merit making activities of this first Sunday either in first person or online via GBN USWhere the programs will be broadcasted across various platforms. We also encourage you to become a Galyanamit or a virtuous friend by inviting your friends, family, and loved ones to take part in these merit-making activities throughout the day at gbnus.com. Let's now spread goodness by sharing these broadcast links on screen to those around you. The merit of inviting others to do good is great.Therefore, the fruition of being a Galyana Mitra to others will let us meet wise men on our path to cultivate good perfections. With their support, we transverse upon the noble path towards Nibbana expediently.
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับสำหรับพิธีกรรมในการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนกำลังจะได้สร้างมหาทานบารมีกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่และก็เป็นการสร้างทานกุศลในเช้าเป็นบุญแรกของเช้าวันนี้นะครับที่เราจะมีโอกาสได้สั่งสมโดยกำหนดการของพิธีตักบาตรซึ่งเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจะได้เมตตานำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สำหรับท่านประธานบุญพิธีประธานตักบาตรในเช้าวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณสมพรเก่าเล็กและคุณนาฏฤดีบุญยรัตพันธ์ครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะเมตตากล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีสืบไปเสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์จะนำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยช่วงเวลาแห่งความสว่างสวยในการสร้างมหาทานบารมีที่ยอดกัลยาณมิตรผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่อยู่ณศูนย์กลางพิธีจะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตซึ่งจะได้น้อมใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
0: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monk arrives at the center of the ceremony and leads the congregation in paying respect to the triple gem. Next, the lay people will receive the five precepts from the monastic monks. After that, everyone will take a few minutes to recollect their thoughts and purify their body, speech, and mind in preparation for the alms offering ceremony to the large group of monks. Then the lay representatives, Kalyanamit Somhon Kalek and Kalyanamit Natradi Bunyaratapan, will lead us to recite the verses to offer alms in Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk, and blessings from the monastic community. Lastly, we will then begin offering alms to the monks and novices who are our fertile field of merit.
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรผู้ถือว่าเป็นปฏิฆาหกคือเป็นผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่เราทั้งหลายในฐานะของทายกทายิกาผู้ปรารถนาที่จะได้บำเพ็ญบุญญกิริยาและเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่และจะได้อานิสงส์อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ซึ่งการทำทานที่จะให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยการให้ครบทั้ง3ก็คือองค์แห่งการให้นั่นเองนะครับอันได้แก่วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์และบุคคลบริสุทธิ์ซึ่งวัตถุบริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงวัตถุทานที่จะนำมาบริจาคสิ่งของต่างๆที่ได้มาในการที่เราจะนำมาทำทานก็ต้องได้มาโดยสุจริตธรรมไม่ผิดศีลธรรมหรือไม่มัวหมองได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมิได้ไปลักขโมยใครมาส่วนประการต่อมานะครับนั่นคือเจตนาบริสุทธิ์ก็หมายถึงเจตนาของผู้ให้จะต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆมุ่งให้เกิดความดีงามสละความตระหนี่ออกไปจากใจและให้ด้วยใจที่ใสใจที่สะอาดมีความเลื่อมใสศรัทธามีความเชื่อในผลของทานเชื่อในผลของกฎแห่งกรรมปลื้มใจทั้ง3วาระก็คือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ทานไปแล้วซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมหใหญ่ครับเคยปรารภเอาไว้ว่าใจใสเหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบุญจะไม่มีหกมีหล่นเลยคือก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำไปแล้วใจต้องใสๆเวลาบุญส่งผลสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะได้อย่างสะดวกง่ายดายและไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นครับ
0: Dear viewers, we are about to offer alms to a large group of monks and novices who are virtuous with right conduct and are considered the best merit fields. According to the Lord Buddha, the amount gained varies according to these three factors: the purity of the gift,the donor's motive, and the spiritual purity of the donor and the recipient. As for the first factor, almsgiving from wealth righteously earned is praised by the Lord Buddha. A householder who gives alms will be gained in good rebirth in the hereafter. Even one who gains only a small amount of merit with a heart full of faith, one will gain happiness in the hereafter. Secondly, the quality of the donor's motive.The Lord Buddha said in giving, the thought, intention, and volition of the mind is the one that counts and not the quantity. Therefore, Longpa Tamashayo once said, noble givers are blissful before, during, and after giving. They are happy anticipating their good deeds. While giving, they are happy. And after giving, they are blissful with their accomplishment. This gives threefold in blessing, in beauty, wealth, and in reputation.
1: และประการสุดท้ายองค์ประกอบของการที่จะทำทานให้ได้บุญมากนั่นก็คือบุคคลบริสุทธิ์ก็หมายเอาบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นคือผู้ให้และผู้รับผู้เกี่ยวข้องกับทานนั้นก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์กล่าวคือทายกทายิกาซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้

0: ก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมดังนั้นก่อนจะถวายทานนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีประเพณีในการที่เราจะต้องอาราธนาศีลเพื่อยังความบริสุทธิ์กายวาจาใจและก็ต้องมีการนั่งสมาธิหลับตาทำใจให้หยุดให้นิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้รับหรือว่าปฏิฆาหกซึ่งนั่นก็คือพระภิกษุสามเณรผู้จะมารับทักษิณาทานก็ต้องเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีศีลาจารวัดอันงดงามและมีคุณธรรมที่สูงส่งซึ่งการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีในเช้าวันนี้เป็นการทำทานที่ครบองค์3ประการองค์แห่งการให้ทั้ง3ประการนะครับดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงถือว่าเป็นการทำทานที่มีผลมากดังนั้นนับจากนี้ไปทุกอนุวินาทีคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของสถานี GVN by DMC ในทุกแพลตฟอร์มครับให้เราได้ทำใจเสมือนประหนึ่งว่ากำลังร่วมพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและกำลังจะได้น้อมถวายวัตถุทานนี้ด้วยตัวของเราเองซึ่งรวมไปถึงให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจตามหลักวิชาให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระคือทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วทานกุศลของเราที่ทำด้วยจิตที่ผ่องใสทั้ง3วาระนี้แหละครับจะเป็นอานิสงส์จะส่งผลให้บังเกิดอานิสงส์อันไม่มีประมาณคือเมื่อถึงคราวบุญส่งผลแล้วย่อมมีความเจริญมีโภคทรัพย์สมบัติและมีความสุขทั้ง3ช่วงวัยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
1: Lastly, the spiritual purity of the donor and the recipient. The purity of both donor and donee is another factor which helps determine the karmic fruitfulness of a gift. The worthier the receiver, the greater the benefits will be. As for the giver, one should be practiced in the basis of meritorious activity consisting in virtuous behavior, such as observing the 5 precepts.When an almsgiving is endowed with these qualities of the donor and the donee, the merit is said to be as immeasurable as the water in the ocean. Dear viewers, these three factors will be complete if you continuously keep your mind bright and clear. Therefore, every minute and every second of the almsgiving ceremony, may we keep our mind continuously blissful on all these three occasions. Try to keep the feeling of joy and happiness with us at all times.
0: ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายติกนิบาตความว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากก็เพราะถึงพร้อมด้วยเหตุ3ประการด้วยกันคือประการแรกถึงพร้อมด้วยความศรัทธามีความเชื่อมั่นในผลของทานมีความเชื่อมั่นในผลของการให้ประการที่2ถึงพร้อมด้วยทายธรรมนั่นคือปัจจัย4ที่ประณีตสมควรแก่สมณบริโภคได้มาด้วยความชอบธรรมและประการที่3ถึงพร้อมด้วยทักขิณยบุคคลครับหมายถึงผู้รับเป็นผู้มีศีลมีความตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยมีเป้าหมายเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งดังคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายที่ท่านได้เมตตาให้ไว้ในตอนหนึ่งความว่าการทำทานเป็นเสบียงการทำสมาธิทำให้หลุดพ้นต้องทำให้มากๆกว่าเราจะได้บุญต้องมีความเพียรพยายามกว่าจะได้บุญต้องมีศรัทธามีเนื้อนาบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจึงจะได้บุญเมื่อทำบุญยากอย่างนี้ต้องอย่าให้บุญหกหล่นไปใช้บุญนี้ให้เป็นเพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้การให้ทานของท่านธนบดีที่ตั้งใจมาสั่งสมบุญในเช้าวันนี้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเพราะว่าถึงพร้อมด้วยความศรัทธาทายธรรมและเนื้อนาบุญได้มาสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องและก็เป็นวาระโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากแต่วาระโอกาสพิเศษเหล่านั้นมาถึงแล้วในวันนี้ครับ
1: Dear viewers, according to the Tripitaka, the Lord Buddha had taught these three factors in allowing the most merit to be accumulated. The donor must be wholesome-minded before, during, and after the giving. The offerings must be earned through righteous means, and the offerings must be given to the recipients who have overcome greed, anger, and delusion.Once said, the act of charity returns to us in good fortune. The act of mental cultivation brings us freedom from defilements. meditate frequently. Before merit can be generated, there is a great deal of effort involved. Merit-making can be complete only when the following elements are present: faith, a good field of merit, and the act of a good deed, and the right combination for everyone else. Since merit is not only easy to come by, do not waste an opportunity to acquire it.
0: ซึ่งการที่เราได้ทำบุญในทุกๆครั้งก็ให้เราตั้งจิตอธิษฐานตั้งผังสำเร็จให้กับชีวิตของเราให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานจิตแล้วหรือว่าอธิษฐานบารมีทำผังของเราให้เป็นไปตามความตั้งใจผังนั้นก็จะหนาขึ้นนะครับจนกระทั่งพยามารกันไม่อยู่ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตามเราตามที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้เช่นกันครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ใกล้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเพื่อให้ผลแห่งการสร้างมหาทานบารมีในเช้าวันนี้ของทุกท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เรียนเชิญทุกท่านได้รักษากายวาจาและใจให้ผ่องใสให้ใจของเราเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณในเช้าวันนี้และในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจประกอบพิธีกรรมในการตักบาตรไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: As of now, the alms offering giving is about to begin shortly. May I invite viewers to purify their body, speech, and mind as we are about to cultivate immense merit this morning. Please welcome.
2: ผู้มีบุญทุกท่านได้เข้านั่งประจำที่เตรียมกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์

่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราลำดับต่อไป

เป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569โดยมีประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กและกัลยาณมิตรนาฤดีบุญยรัตพันธ์ขอเรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะ

0: ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธัง

0: สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสนทาเย
1: สาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กและกัลยาณมิตรนาถฤดีบุญยรัตพันธ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธะ

0: มะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆะรัตตัง
1: ทีฆะรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุเจริญพรท่านประธานบุญพิธีตักบาตร

0: กาลยานมิตรสมพรเกาเล็กกาลยานมิตรนาฤดีบุญรัตพันธ์รวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: แล้วก็หลับตาเบาๆน้อมใจเรามาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายประชากรของโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและก็จะเกิดมาในอนาคตมีมากมายนับประมาณไม่ได้แต่จำนวนที่มากมายนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแบ่งได้เป็น4จำพวกคือ 1. พวกที่สว่างมาสว่างไป 2. พวกที่สว่างมาแต่มืดไป 3. พวกที่มืดมาสว่างไปและ 4. พวกที่มืดมาและมืดไปพวกที่สว่างมาและสว่างไปนั้นเป็นเลิศครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อถึงคราวที่ถวยเทพเทวดาจะต้องจุติหรือว่าตายเราถวยเทพที่ยังมีอายุยืนยาวอยู่ก็จะพากันมาอำนวยพรว่าเมื่อท่านจุติแล้วขอให้ท่านไปสู่สุคติเมื่อไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภเมื่อได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่าอะไรเป็นสุคติของเทวดาอะไรเป็นการได้ลาภและอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ดีของเทพที่จุติแล้วพระบรมศาสดาตรัสตอบ

0: การได้เกิดเป็นอัตภาพมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาการได้เกิดมาแล้วได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนั้นเป็นการได้ลาภส่วนการดำรงตนอยู่ดีคือรักษาศรัทธาให้มั่นคงจนกระทั่งต่ออายุไขนั่นหมายความว่าคนที่มีศรัทธาแล้วก็จะรักบุญกลัวบาปละเว้นบาปอกุศลทั้งปวงทั้งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละเว้นอบายมุขทั้งหลายละเว้นมิจฉาวาจาทั้งหลายมันส่งสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตเมื่อทำเช่นนี้ได้ละสังขารแล้วก็จะกลับมาสู่ความเป็นสหายของเทวดาทั้งหลายนี่เป็นลักษณะของผู้ที่สว่างมาและก็สว่างไปท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายคนเหล่าใดมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในเรื่องกฎแห่งกรรมในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าละเว้นบาปอกุศลทั้งปวงมันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดจึงได้ชื่อว่าเป็นประดุจมนุสเทโวแม้นกายหยาบยังเป็นมนุษย์แต่ภายในนั้นพร้อมที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ท่านทานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้แล้วในอดีตได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพองผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาว่าดีแล้วตั้งใจวิดีแล้วชงทุกประการอันหนึ่งเป็นคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่

0: ณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรสมพรเกาเล็กนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรนาฤดีบุญญรัตพันธ์นะครับและคณะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานตักบาตรครั้งนี้นะครับ
2: สาธุ
3: ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยนะคะของพวกเราเหล่าญาติโยมสาธุชนผู้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ตัวจริงเสียงจริงของมหาปูชนียาจารย์ที่เรานั้นได้ให้โอกาสตัวของเราเองมาตักตวงบุญใหญ่สั่งสมเสบียงบุญอันประเสริฐให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นประจำอย่างตลาดต่อเนื่องในทุกๆเดือนนะคะช่วงนี้สำคัญมากๆที่เราจะได้จัดเตรียมทายธรรมของเราให้สวยให้ประณีตนะคะและที่สำคัญเตรียมสองมือของเราประนมนะคะน้อมถวายการต้อนรับหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพซึ่งจะมีพลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั่งลงนะคะแล้วก็ประนมมือสวยๆยิ้มสวยๆด้วยใจใสๆน้อมถวายการต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

0: ใหญ่ใสสว่างกระจ่างล้ำดุจแสงธรรมเรืองรองส่องวิถีบุญต้นเดือนสร้างบุญญาบารมีเป็นเสบียงแก่ชีวีตลอดไป
1: เริ่มด้วยบุญตักบาตรแด่นาบุญจะเกื้อหนุนอำนวยทรัพย์พิพัฒน์สมัยถวายพัฒตาหารอิ่มเอมใจจิตผ่องใสสั่งสมบุญสุขอุรา
0: ร่วมตักบาตรรวยนับทวีบุญบุญค้ำจุนให้ชีวิตสมปรารถนาใช้สองมือบรรจงพัดถวายมาแด่เนื้อนาปีติสุขจิตเบิกบาน
1: ขออัญเชิญทิพเทวามาพร้อมพบทั่วไตรภพแดนดินถิ่นไพศาลเหล่าปวงเทพทิพพรมทุกพิมานสาธุการร่วมกล่าวขาน

0: พระโปรดสัตว์สืบปราชญ์พระศาสนาบุญตักบาตรเพื่อเป็นพุทธบูชาสุขหรรษาบารมีเพิ่มนับอนันต
1: ์ขอเชิญเหล่าลูกหลานยายน้อมนำจิตตรึกนิมิตกลั่นใจให้เฉิดฉันสนิทนิ่งระลึกคุณบุญอนันต์ได้สร้างสรรค์สั่งสมบุญตลอดไป
0: มหาบุญอันยิ่งใหญ่ในครานี้จงโชคดีมีสุขทุกสมัยประกอบกิจการงานณหนใดไร้โผยภัย

0: สุขสำเร็จสิ่งเลิศในไตรภพให้ประสบพบสิ่งเลิศประเสริฐสารให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์อนันตการตราบชั่วการสรานรื่นชื่นฤดี
1: ให้เป็นยิ่งกว่าเศรษฐีทวีทรัพย์สุดจะนับทรัพย์ไหลหลั่งดังส่วนถีเพราะสร้างเหตุเป็นผู้ให้ล้นทวีสุดเปรมปรีเป็นที่รักจากอุรา
0: ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทินนาง
0: วะตะเมธานาง
1: วะตะเมธานาง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำ

0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์บริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับท่านประธานบุญพิธีประธานตักบาตรที่นำผู้มีบุญทั่วโลกกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณสมพรเก่าเล็กและคุณนาฏฤดีบุญญารัตพันธ์ครับและนี่คือช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีช่วงเวลาแห่งความสว่างสวัยของผู้มีบุญทุกท่านตลอดช่วงของการถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญอย่างความปลาบปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระนั่นคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปและในช่วงเวลานี้ให้ทุกท่านทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้ร่วมประกอบพิธีด้วยการอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับ
1: You are now watching GBN by DMC live broadcast of the morning alms offering ceremony as taking place at the fifth gate of the Great Tamagaya Hall, Wat Par Tamagaya in Pathum Thani, Thailand. We have jointly recited the verse for the alms offering ceremony, and the lay representatives for today is Kalyanamit Somphon Kaulik and Kalyanamit Natridi Bunyaratapan.Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously blissful on all three occasions. That is the volition of the donor before the act, volition during the act, and volition after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with a huge amount of merit.
0: ยอดนักสร้างบารมีลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับการเดินทางมาสั่งสมทานกุศลด้วยจิตที่ผ่องใสทำถูกทักขิณายบุคคลในเช้าวันนี้นั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราและยิ่งเราได้ถวายทานแด่เนื้อนาบุญผู้อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานอันยอดเยี่ยมนี้มีพลานิสงส์อันไพบูลย์คล้ายดังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่เกิดขึ้นกับยอดกัลยาณมิตรซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปนี้นะครับในสมัยพุทธกาลปริภาชกวัชโคตซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาถือการท่องเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆได้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนเหล่าสาวกของตนเที่ยวจาริกไปเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครั้นถึงที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรแก่การให้เราเท่านั้นไม่ควรแก่การให้คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นที่มีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากข้าแต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นได้กล่าวตามถ้อยคำของพระโคดมผู้ตรัสไว้จริงหรือเปล่าเขาไม่ได้มีส่วนใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องที่ไม่จริงหรือความจริงพวกข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์ที่จะใส่ความพระโคดมเลยขอได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
1: Dear viewers, practicing generosity with a pure and wholesome mind, especially towards those who are worthy recipients who have overcome greed, delusion, and anger.Or who are striving to overcome these three unwholesome roots

0: brings an immeasurable amount of merit. In the past, there was a wanderer named Vajragupta who often approached the Lord Buddha to seek his teachings. One day, he respectfully asked the Blessed One about the act of giving. "Master Gotama, I have heard the following. The Lord Buddha Gotama says, giving should only be made to me and not to others. Giving should only be made to my disciples and not to others. Giving should only be made to me, which bears a great fruit, and not so when given to disciples of others. Only giving made to my disciples bears great fruit, and not so when given to the disciples of others."
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นว่าปริภาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงได้ตรัสตอบแก่ปริภาชกผู้นี้ไปว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นมิได้กล่าวตามคำกล่าวของเราอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องที่ไม่จริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นทำทานผู้นั้นได้ชื่อว่าทำร้ายคนถึง3คนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกและตัวของผู้ห้ามเองชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนทั้ง3คนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นด้วยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่พวกมนุษย์เลย
0: The Lord Buddha replied, "Vacha, whoever says such things is misrepresenting me. They speak what is not true and not in accordance with fact. Vacha, one who prevents another from giving creates three obstacles, three harms. What are the three? They obstruct the giver's merit. They obstruct the recipient's gain. And even before that, they damage themselves, undermining their own growth. So, Vacha,A person who prevents another from giving causes these threefold obstructions. I tell you, even if someone simply pours the rinsing of a bowl or a cup into a pond or village pool, thinking, may any living creature here feed on this, the simple act would still bring merit. How much more meritorious then is it to give food to a human being, and even more so to offer food to a virtuous person?
1: จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสต่อไปอีกนะครับว่าดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนทานที่ให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นพระผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์5ประการอีกทั้งประกอบด้วยองค์5คือละกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาและผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์5นี้ประกอบด้วยองค์5คือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบด้วยองค์5นี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในหมู่ผู้มีศีลที่ละองค์5และประกอบด้วยองค์5ย่อมมีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกโคของโคตัวเมียนั้นเมื่อได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดเขาหาได้คำนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่พวกมนุษย์ก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดชาติหนึ่งจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัดอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตย์มีใจประกอบด้วยหิริโอตัปปะละชาติและมรณะแล้ว

0: อยู่จบพรหมจรรย์ปลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมดับกิเลสทั้งปวงได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลเหล่านี้อันเป็นเนื้อนาบุญที่ปราศจากโทษย่อมมีผลอันไพบูลย์มีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุคคลที่ทำไปย่อมมีอานิสงส์เพียงเล็กน้อยบุญที่ทำไปย่อมบังเกิดอานิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเหล่าใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยชนเหล่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับ
1: The Lord Buddha continued, Vacha, I say that giving to a virtuous person brings greater merit than giving to someone who is not virtuous. A virtuous person is someone who has let go of the five mental obstacles. Desire, anger, hatred, restlessness, worry, and doubt. And they have developed these five good qualities: good behavior, calm mind, wisdom, inner freedom, and understanding that freedom. The Lord Buddha then gave a simple example in a group of cattle. Black, white, red, or brown. If one bull is strong, gentle, and fast, people will choose that bull to pull the cart, regardless of its color. In the same way, what truly matters is a person's inner goodness, not how they look or where they come from. The Lord Buddha then said, in the same way, no matter where a person is born, as a noble warrior, Brahmin, merchant, worker, outcast, or scavenger, if they are calm, live righteously, speak the truth, and have pure of heart, they have ended the cycle of birth and death, completed the spiritual path, letting go of all attachments, and reached inner true freedom. Then they are truly worthy of respect and offering. Giving to such a pure person is like planting the best field. It brings great merit and lasting merit. But foolish people who give carelessly, not knowing where true goodness lies, they miss the chance to grow in merit. Those who come close to the wise and virtuous are either reborn in heavenly realms, in good families, step by step, moving closer to the path of Nibbana.
0: คุณผู้ชมครับจากข้อคิดเรื่องราวของปริภาชกวัชโคตรนะครับที่ได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีเลยทีเดียวว่าเราสามารถที่จะเลือกทำบุญแบบไหนเลือกทำบุญกับใครที่เป็นเนื้อนาบุญได้ดีที่สุดให้สมกับความเหน็ดเหนื่อยยากที่เราหาทรัพย์นี้มาด้วยความยากลำบากและทุ่มชีวิตแสวงหาทรัพย์มาทำบุญและอานิสงส์ที่บังเกิดขึ้นแม้เราทำน้อยแต่ถ้าทำในบุญญาเขตถูกเนื้อนาบุญนะครับก็จะบังเกิดเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่และจะตามติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเช่นเดียวกับในวันนี้ที่ผู้มีบุญลูกหลานคุณยายอาจารย์ต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อสั่งสมบุญในการประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งถือว่าเป็นอริยประเพณีที่สืบต่อกันมาและในเช้าวันนี้เป็นบุญแรกบุญใหญ่กับการสร้างทานกุศลด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศก็ต้องขอนำบุญมาฝากทุกท่านและตั้งจิตอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะครับ
1: สาธุ
0: และอย่าลืมทำตามหลักวิชานะครับที่แม้ครั้งใดเราทำบุญต้องระลึกให้ได้ว่าเราจะต้องปลื้มให้ได้ทั้ง3วาระตั้งแต่ช่วงก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วซึ่งเมื่อเราตามตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความสำเร็จและทำให้บังเกิดทรัพย์สมบัติได้ทั้ง3ช่วงวัยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
1: The two of us would like to share the great merit of today's alms offering event with all viewers of the world. We are lucky to be here offering alms to a large group of monks. The Lord Buddha once stressed that a meritorious action only arises out of volition, which is the volition of the donor before the act, volition of the donor during the act, and the volition of the donor after the act. Those in these three phases would be bestowed with prosperity throughout all stages of life, during childhood, adulthood and old age.
0: และสำหรับกำหนดการในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตลอดทั้งวันมีดังต่อไปนี้ครับภาคสายณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลเวลา 9:30 นาทีเป็นเวลาธรรมกายช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในจากนั้นก็ถึงเวลาสว่างที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระอริยประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมากว่า50ปีเวลา 10:45 นาทีพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ส่วนพิธีกรรมในช่วงบ่ายนะครับเริ่มต้นเวลา 13:30 นาทีจะเป็นช่วงที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้รับฟังสัมมนาพิเศษซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมกันนี้ก็จะเป็นพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพระของขวัญพระราชเหล็กครับเวลา 15:30 นาทีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันปฏิบัติธรรม 16:00 นท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาททบทวนโอวาทและพิธีกรรมจะเสร็จสิ้นในเวลา 16:30 นาทีครับ
1: As for today's schedule for the morning session at 9:30 a.m. virtuous people purify their body, speech and mind in meditation. Afterwards is a Tamakaya tradition passed down for 50 years, food offering to the Lord Buddha.Then at 10:45 a.m. is a Sangha Dana ceremony. For the afternoon session at 1:30 p.m. is a special Dhamma seminar, a Dhamma talk by Prakru Tamatan Arak Yanarako, assistant to the abbot of Wat Pratamakaya, and receiving special amulets and statues of Longpu Wat Pak Nam by patrons. At 3:30 p.m. Longpa Tatachivo arrives to the center stage and leads the laity in meditation.At 4 p.m., Longpa Tatachivo gives a Dhamma ceremony ending at 4:30 p.m. As of now, we have reached the end of the live broadcast of the morning alms offering ceremony to monks and novices. You can continue to follow the live broadcast and join in merit making throughout the day via GBN by DMC Facebook page and GBN US at YouTube. Your host for today, Thiraphat Rongrod in Thai,And I, Shoni Yun Ranit in English, would like to rejoice in your merits and bid you farewell.
0: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐในเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญในวันนี้ได้ตลอดทั้งวันผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเพื่อให้ใจของเราเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์อนุโมทนาบุญและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆแพลตฟอร์มของสถานีนะครับและทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยร่วมกันสานต่อจันโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ถาวรคู่โลกใบนี้ต่อไปคุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

นมัสการพระคุณเจ้าและสัมมาเนทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธัง

0: พระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็น

0: สังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมา

0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความ

0: พุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอ

0: พระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาล
1: ในอดีตกาล
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า

0: ภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: อนัตตวารชิวหา

0: พระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสต

0: อายจักขุโทวานโสตทวาน
1: ทานทวานชิวหาทวาน
0: ทานทวานชิวหาทวาน
1: กายทวานมโนทวาน
0: กายทวานมโนทวาน
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถิด
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นครูปราชาอาจารย์
0: เป็นครูปราชาอาจารย์
1: เป็นมารดาบิดา
0: เป็นมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรือจะไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริ้มๆเหมือนเปื้อนๆตานิดๆ นะจ๊ะคือหลับตาพอสบายๆต้องสบายนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลาย

ั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบายสบายปรับตรงนี้ซะก่อนนะจ๊ะเสียเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยให้ทุกส่วนผ่อนคลายให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องกิ้งเกลียงใสใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจต้องกิ้งเกลียงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจใสๆปรับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจเกลี้ยงเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะคือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆสบายๆไปจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางเบาๆแตะใจไปเบาๆใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนายจะได้เชื่อมไปตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมาในมิตรเป็นภาพ

ทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยต้องนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสบายสบายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิมิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้องเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้โลลๆลางๆเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายใจตั้งใสๆใจเย็นๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นโลโลลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครก็ของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสบายสบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่7ตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมา

สัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆแต่กลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้ฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นะลูกนะให้ใจเย็นๆใจนิ่งๆนุ่มๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายๆใจเราเกลี้ยงรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างๆแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดคือทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านแล้วก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่านมากมายตามแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอรหันต์บ้างก็เป็นพระอนาคามีบ้างก็เป็นพระสกทาคามีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าตักหย่อนก็5 วานิดหน่อย

หรือบ้างก็เป็นฌานลาภีบุคคลคือมีฌานก็ถึงกายอรูปภพก็ถึงกายรูปภพเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทำแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพ้นวัฏฏะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่ไอ้ใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสรภาพคือมันจะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้ก็ถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างพอปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่หยุดนิ่งได้สนิทหลุดเข้าไปเป็นไรก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ต้องบอกมาจะของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยในนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

าจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอนัมยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปภาคนมการ

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระ

0: นรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

0: ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิ

0: ญาณรัตนะ
1: พระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ในอนาคตการภาย

0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน
0: ์ได้ความสุข
1: ได้ความสุข
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ได้สำเร็จมรรคและผล

ื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้เราทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยอย่างเบาๆสบายๆต้องเบาๆนะจ๊ะสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆคือถ้าใจเราหยุดนิ่งในสนิทมันจะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและกระดวงธรรมเกิดขึ้นมาเห็นดวงใสๆเห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่เช่นกายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพจะซ้อนกันหลุดไปทีละกายทีละกายกระทั่งถึงกายธรรมที่มีลักษณะองค์พระที่สวยงามมากเกศดอกบัวตูมปางสมาธิกายภายในจะนั่งสมาธิทุกกายนะจ๊ะพอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงอย่างนี้ละองค์พระใสๆถ้าเรานิ่งต่อไปก็จะเห็นองค์พระในองค์พระเนี่ยไปเรื่อยๆไปเองนะจ๊ะจะเป็นพระแก้วใสๆคือกายจะเป็นแก้วล้วนๆใสเหมือนกับเพชรหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคูณสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่ากระทั่งนับไม่ถ้วนเลยจะใสๆองค์พระจะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ใจยังหยุดนิ่งไม่สนิทก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราทำใจให้เป็นสุขสงบเย็นกิ้งกลีงนิ่งนิ่งนมนมเราก็ทำความรู้สึกไปก่อนเมื่อเรายังไม่เข้าถึงนะจ๊ะทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายใหญ่เต็มห้องเต็มสภาธรรมกายสากลเต็มวัดและใหญ่ไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้

ทำความรู้สึกได้นะจ๊ะจนสุดขอบฟ้าเลยทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนใจจะได้นิ่งนุ่มอยู่ภายในเลยนิ่งเฉยๆตรงกลางกายนะจ๊ะในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็หยุดนิ่งไปตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงนะจ๊ะนิ่งไปเลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยดวงธรรมยิ่งใสสว่างกายภายในยิ่งใสสว่างองค์พระก็ยิ่งใสสว่างไปเรื่อยๆแล้วก็นึกน้อมออกเครื่องไทยธรรมนะจ๊ะดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนึกน้อมเอาไว้ตรงกลางกายจุดที่สบายที่มีความสุขทำมาใหม่ยังทำไม่เป็นก็นึกน้อมเอาภาพเครื่องไทยธรรมอาหารหวานกายอยู่ในกลางจุดที่สบายของเราก่อนนะจ๊ะถ้าผู้ที่ทำเป็นแล้วก็ง่ายมันก็จะเห็นเครื่องไทยธรรมเท่าที่ความละเอียดของเราเข้าถึงเช่นเห็นดวงชัดแค่ไหนก็จะเห็นไตรธรรมชัดขนาดนั้นเห็นกายภายในชัดแค่ไหนเห็นไตรธรรมชัดขนาดนั้นนะจ๊ะหรือเห็นองค์พระได้ชัดใสสว่างเครื่องไตรธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนก็ชัดใสสว่างเหมือนกันอยู่ในกลางถ้ากลางองค์พระโตใหญ่ขึ้นไตรธรรมก็จะขยายตามส่วนไปใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปเรื่อยกลางองค์พระในองค์พระไปเรื่อยการบูชาข้าวพระก็คือการนำมาเครื่องไตรธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี่นะจ๊ะดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราหน้าองค์พระประธานเอามากลั่นให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสภาวะธรรมจนกระทั่งละเอียดถึงกายทำในอายตนะนิพพานถึงจะน้อมเอาไตรธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเนี่ยดับทุกขันธ์ถอดทุกกายออกเหลือกายธรรมอรหัตผลเป็นต้นหน้าตัก20ฟ้าสูง20ฟ้าใสบริสุทธิ์ตกศูนย์เข้าไปสู่อายตนะนิพพานสวยบรมสุขด้วยหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในไม่ถอนถอยนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยเต็มไปหมดท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะถวายอย่างนี้ได้ต้องคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอย่างจะนับจะประมาณมิได้ดังนั้นเมื่อเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นก็ต้องกราบปรารถนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมารัตนปัสสิกาอาจารย์กนกยูงมารัตนปัสสิกาทองสุขสำแดงปันที่ท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์เมื่อ

บนสวรรค์ชั้นดุสิตในวงบุญพิเศษแล้วเนี่ยกายท่านก็ปรับสภาวะเป็นสมณะเทวบุตรเป็นพระใสงดงามมากทีเดียวเราต้องไปกราบพระรัตนท่านให้ประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำดอกไม้ตูบเทียนอาหารหวานข้าวนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายดังกล่าวนี้จ้ะที่มีอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนนั่งสงบนิ่งลงอยู่ในอายตนะนิพพานไม่มีอะไรกำบังอายตนะนิพพานถ้าเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็จะมีพระสาวกล้อมรอบถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีพระสาวกแต่ล้วนเป็นกายธรรมทั้งสิ้นต่างแต่ขนาดและพระรัศมีที่บารมีสร้างมาไม่เท่ากันนี่นะจ๊ะท่านอยู่ตรงนั้นแหละนับไม่ถ้วนเลยนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนพระอาราธนามหาพุทธเจ้าทุกท่านซึ่งท่านคอยอยู่แล้วรวบเอาเราเข้าไปเลยประกอบวิชาธรรมกายแวบไปเลยเพราะกายของท่านกายธรรมท่านละเอียดบริสุทธิ์โตใหญ่กายท่านใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมากองค์พระใสถ้าเราละเอียดทานท่านเราจะเห็นองค์พระในองค์พระซ้อนอยู่มากมายทีเดียวท่านก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของไตรยธรรมนี้อย่างจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นอสงไขยอัปปมาณังเป็นบุญวิเศษสำหรับผู้ที่มีมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมคือทั้งฝ่ายภาคปราบก็จะได้บุญวิเศษนี้แล้วท่านก็ทับทวีไปเรื่อยๆแล้วก็เอาบุญนี้เนี่ยมาเชื่อมติดทุกกายของเราเลยสายทานแห่งบุญและปุญญาวิสันทานก็เกิดขึ้นใสบริสุทธิ์มารวมเป็นดวงบุญใสติดกลางกายของเราทุกกายเลยและท่านก็อรัตนาพระนิพพานเอาบุญนี้เชื่อมสายสมบัติติดกลางกายเราเชื่อมบุญเชื่อมบารมีเอาบุญนี้ไปแก้วิบากกรรมวิบากมาอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะได้มีรูปสมบัติงามแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆมีทรัพย์สมบัติมากมายเอาไว้สร้างมหาทานบารมีมีคุณสมบัติแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีเรื่อยไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สร้างกันตั้งแต่เกิดเรื่อยไปเลยเหมือนพระเวสสันดรสร้างกันตั้งแต่เกิดนั้นจนกระทั่งหมดอายุขัยให้ผังนี้ติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมวิบากกรรมต่างๆวิบากมารกับบุญเนี่ยไปตัดรอนไปเรื่อยๆ

ปัจจุบันชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้มีสายสมบัติมาเชื่อมให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประกอบธุรกิจการงานก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกคนภัยคนพาลไกลห่างไกลมันติดนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เป็นต้นส่วนเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ยใจก็ต้องหยุดนิ่งๆหนุ่มๆอธิษฐานจิตตอนที่บุญกำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะจ๊ะไอ้ใจนิ่งๆแล้วอธิษฐานจิตเรื่อยไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้โลกกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งไปเรื่อยๆในขณะที่มหาภูชนียาจารย์กำลังคมบุญให้กับพวกเรานะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: เหพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสแต่ทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหัสเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: แล้วเรากล่าวคำลาเข้าพระพร้อมกันว่าเสสังมังคลังยาจามะกันนะ
1: เสสังมังคลังยาจามะ
2: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรพรณีศรีพลแพ้วและกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษิลขันธ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วย

0: บริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆครับในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมถึงระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามเสน่ห์กรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยมัตถามณิโชติรส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

จะเป็นการสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจบูชาพระกันก่อนนะ

0: ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพยิ่งเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ใครคิดว่าเราเป็นนักสร้างบารมีตัวจริงยกมือขึ้นสาธุมีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมยกมือขึ้นสาธุเดี๋ยววันนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยบุญใหญ่มากที่พวกเราได้ผ่านมาเมื่อวันกลุ่มครองโรคปีที่ผ่านมาเป็นภาพที่ปลื้มมากนะแล้วก็ทำได้ยากด้วยมันต้องอาศัยทั้งทีมทั้งที่ทั้งทุนทั้งกำลังทั้งหมดเลยสรรพกำลังทั้งเขตนอกเขตในทั้งมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเนี่ยงานนี้จึงเกิดขึ้นเป็นงานที่ปลื้มสุดในรอบแล้วกว่าเราสร้างวัดมาเลยล่ะอ่ะแล้วเรามาชมกันจะได้ปลื้มๆด้วยกัน
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 22 วันคุ้มครองโลกวันพุธที่ 22 เมษายน

0: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดสุราษฎร์
2: จันทบุรี
1: จังหวัดฉะเชิงเทรา
3: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

0: ระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสัพพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจรรโลมพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒ

พแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยพร้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัด

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอสถิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ปลื้มมันอยู่ไหม
1: ปลื้มครับ
0: ก็สมควรปลื้มเพราะว่าจัดยากมากกว่าที่เราจะมาธรรมกายเจดีย์ก็ต้องรอเวลาเกือบ40ปีถึงจะสร้างเสร็จกว่าที่พวกเราจะมียอดผู้นำบุญเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทยการที่จะไปนิมนต์พระสื่อมึงกับวัดก็ยากนะแต่ฝ่ายเตรียมการก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยแต่ทุกคนรักบุญรักหลวงพ่อเนื่องจากปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่ใช่สิปีนี้แหละหลวงพ่ออายุ82ปีที่เรามีโอกาสมาสร้างบารมีก็เพราะว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้จริงไหม
1: จริงครับ
0: อันที่ตรงนี้แหละหลวงพ่อก็สร้างยอดนักสมาธิเกิดขึ้นมากมายทีเดียวแต่รุ่นแรกรุ่นกลางรุ่นปัจจุบันนี้ใครก็ตามเดินทางมาถึงณดินแดนตรงนี้จิตใจก็จะอาหาร่าเริงเข้าใจเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาทำไมพอเราทราบแล้วก็ลุยเลยเดี๋ยวนี้จะเอาตัวอย่างของผู้นำบุญอุบลราชธานีเนี่ยคุณบรรเย็นสุภศรนะที่ท่านก็เริ่มมากเลยเฉพาะงานที่ผ่านมา 40,000 วัดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท่านได้ทำบุญ 100,000 บาทในชีวิตเรื่องราวท่านเป็นอย่างไรมาชมกันเลย
2: ระดับแม่ค้าหน่อยๆเฮาได้เฮ็ดบุญแสนนึงนี่อุ๊ยเฮาดีใจจุดๆเด็ดๆในใจเฮาสะเล่าเลยอยากได้บุญใหญ่กับหลวงพ่อบุญกับบุญเฮาที่เฮาเฮ็ดเฮาก็คือได้บ่เสียดายเด้อค่ะปลื้มใจดีใจที่ได้เฮ็ดเป็นคนจังหวัดอุบลพ่อแม่ก็มีลูกนำกันอยู่6คนจะของเป็นคนที่5ตอนเด็กๆชีวิตบ้านนอกก็ลำบากอีหลีไฟฟ้าหยังก็บ่มีก็เฮาจะสิมี

0: มาช่วงเป็นสาวน้อยๆตีสี่ตีห้าก็สูบรถเข็นไปน้ำกลืนพอไปเฮ็ดหน้าค่ายมันก็ไถไปแล้วเข้ากับนางน้ำกลืนไถควายลำบากอยู่เลยค่ะแล้วก็ออกเรียนมากก็เลยมาเฮ็ดงานในเมืองแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เห็นโมเข้าไปขายพักได้เงินมากคืออยากไปบ่อยากเฮ็ดหน้าแล้วก็เลยมาค้าขายที่แรกก็ใส่หม้อใส่ไปก่อนไปแล้วมันพอได้ขายก็มาขยายใส่รถพ่วงตีสองเขาก็ลุกไปขายผักกลับมาเขาก็มานอนพักผ่อนคำมาเขาก็ออกไปซื้อของตามสวนกลับมาบ้านกับพวกโม่เอามาขายในเมืองระยะทาง30กิโลใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงมาไปที่นี่เขาก็มาออกปิกอัพไปกับไปผู้เดียวมันสู้ชีวิตเลยค่ะเป็นคนโบหูจักการเฮ็ดบุญอย่างนี้มันกับสิตานีแล้วเพราะว่าเขาเจ้ามาบอกบุญนี่ก็บ่อยากเฮ็ด2บาทบาทนึงสิเขาเจ้าเฮ็ดกันเพราะว่าแพ้เงินใส่ในครอบครัวเนี่ยมันลำบากปี44ศูนย์สาขาห้องวัดพระธรรมกายเพิ่นมาอยู่ข้างบ้านลูกใส่มันก็เล่นยิ่งกระป๋อมยิ่งนกอยู่นําบ้านมาคิดบ่เสมอนี่กระป๋อมตัวซ้ําเนี่ยมันสิไปอิ่มเนาะค่ะเนาะมันก็ฮักชีวิตปานนี้มันก็แลคือเดียวนี่เพิ่นก็ฮู้ว่ามันบ่ถือเพิ่นไปอบรมมาค่ะเพิ่นสอนลูกใส่เฮาไปบวชเป็นสามเณรทั้ง2ตอนอยู่ศูนย์ใหม่ๆลูกเขาแม่ก็เลยเขานำยังมือแรงไปสวดมนต์ก็ต้องไปข้อเสียงน้ำเพลินที่เพลินเปิดเพลินสาย DMC เบิ่งฟังหลวงพ่อธรรมชโยที่เพลินเทศเกี่ยวกับการขาดสัตว์ตัดชีวิตกระยานเพราะว่าถ้าเจ้าของตายไปเขาก็สิไปเฮ็ดเฮาแนวนั้นอังเสนาก็เลยบ่ขายังจักอย่างพระตะเขาวัดพระธรรมกายบ่เฮ็ดเลยมาวัดพระธรรมกายที่เด็กๆจะเป็นบุญต้นเดือนเดทอนๆยางไปเบิ่งพื้นปูนก็ยังเป็นดินทรายอยู่ไปแอบเบิ่งบนยังหลอมสักกะสีอยู่ว่านี่บ่ว่าเพิ่นว่าธรรมกายเจดีย์แต่ว่ากระแปเด้อค่ะภาพนั้นมันยังติดใจคือประทับใจแท้ได้สร้างองค์พระก็ดีใจเพราะหลวงพ่อบอกว่าคนจะกราบองค์พระเฮาอยู่ทั่วโลกแล้วก็กราบอยู่ตลอดเฮาก็มีบุญนี่ได้มาเห็นมาเบิ่งสิลองบ่ฮู้จักหลวงพ่อติก็สิไปทําบาปบ่ทันจักหยังหรอกคือตอนนี้ก็สิเกิดมาฟรีซื่อๆพ่อมาเขาเจ้าต่อแถวกันเฮ็ดบุญก็ยอดไปทะละ10บาท20บาทห่วมน้ำเพลินจาก20กลับมาเป็น100ก็ขยับใจจะคล้องขึ้นเงินทุกบาทหลวงพ่อบ่ได้เอาไปเฮ็ดแนวอื่นเอามาใส่งานศาสนาลูกพระลูกเนนได้ว่าขยายทั่วโลกก็ใส่อยู่กับหลวงพ่อนี่คือเฮ็ดบุญกับวัดพระธรรมกายน่ะเฮาให้ไปมันบ่เบิดมันก็ไหลมาเรื่อยๆทั้งๆที่เฮาก็ฮู้อยู่หรอกว่าเฮาเฮ็ดบุญไปแล้วแต่ว่าเงินมันก็มาเองของมันก็เลยคิดว่าเฮาเฮ็ดไปโลดเฮ็ดบุญกับหลวงพ่อน่ะเงินมันบ่เบิดหลวงพ่อเปลี่ยนแปลงเฮาก็คือสอนให้เฮาฮู้ว่าการทำบุญการสวดมนต์การนั่งสมาธิถ้าดูเข้าวัดพระธรรมกายก็ดีขึ้นบ่ทุกคนทุกสายคนใหญ่ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตรา3ปีตอนนี้ตื่นเช้ามาก็นึกถึงบุญการบ้าน10ข้อที่หลวงพ่อบอกเป็นบุญตลอดมือกลับมาบ้านเปิดสวดธรรมจักรเฮ็ดเวียกบ้านนั่งสมาธินึกถึงบุญก่อนจังออกไปขายของหลวงปู่มื้อนี้ลูกไปขายของให้ลูกได้ขายดีๆให้ลูกได้มีเงินมาสร้างบุญสร้างบารมีแบบง่ายแบบสบายเด้อก็ขอเพิ่นทุกมื้อถ้ามันเงียบเฮาจะเอิ้นเลยแล้วปู่เจ้าค้ามาแม่ขาลูกบ่มีคนมาซื้อของเฮาเอิ้นในใจเฮาอีกบ่โดนเด้ค่ะลูกค้าก็โทรมาแน่ย่างมาซื้อแน่ถ้าเฮานึกถึงเพิ่นเพิ่นก็มาซอยเฮา
1: เทคนิคของการทำบุญเนี่ยมันก็มีอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละให้ใจใสเข้าไว้ถ้าใจเราใสๆแล้วบุญมันก็ไม่หกจะได้อะไรก็เย็นๆสบายๆถ้าใจใสๆแล้วเนี่ยจะได้ทรัพย์มาอย่างเย็นๆเวลาใช้ทรัพย์ก็ปิติเบิกบานมีเหตุมีผลบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติจะมีพวกพ้องบริวารญาติสนิทพิสหายก็จะได้สิ่งที่ดีๆและก็ได้อย่างเย็นๆเป็นกุศลติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติเลย
0: หลักการหลวงพ่อเคยสอนว่าให้แบ่งเงินเป็น3ส่วน1ใส่ส่วนตัวเฮา2เก็บ3ทําบุญแต่ว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆคือ 40,000 บาทวันเกิดหลวงพ่อก็ต้องเก็บแต่เหิมหูข่าวที่การเฮ็ด 40,000 บาทละบาทถ้าเฮาตั้งเป้าไว้จังได๋มันก็ถึงมันจะมีพลังลูกใส่ก็ใหญ่เบิดซุคนแล้วก็บ่ได้ห่วงเขาก็หาเงินเองเขาได้แล้วเฮาบ่เป็นคนรวยบ่เคยเฮ็ดหลายปานนั้นแต่ว่าก็อัศจรรย์มีเงินมาเฮ็ดได้จังได๋ปีนี้แฮงปื้มแล้วค่ะตั้งเป้าขยายใจใส่ระยะเวลาโดนอยู่ได้เก็บเงินทําบุญรอใจเจ้าของนังไงว่า 40,000 ครูก็เฮ็ดมาได้ลองขยับเป่าเป็น 100,000 เงิน 100,000 นี่มาถวายหลวงพ่อนี่รับรองบ่จนจังซี่นะเพราะว่าพระ 40,000 วัดคุณเด้อเฮามาถวายมันปื้มไงระดับแม่ค้าน้อยๆเฮาได้เฮ็ดบุญ 100,000 นี่อุ๊ยเฮาดีใจจุดๆเด้ในใจเฮาสะเล่าเด้อยากได้บุญใหญ่กับหลวงพ่อบุญกับบุญเฮาที่เฮาเฮ็ดนั่นก็คือได้บ่เสียดายเด้อค่ะปื้มใจดีใจที่ได้เฮ็ดเห็นพระหลายๆเฮาก็ดีใจปลื้มใจแล้วเนาะแน่เห็นน้ําตาไหลพุ่นแล้วพระนั่งเป็นแถวเวลาย่างเพิ่นก็ย่างเป็นแถวไปเฮาสิไปหาไสเฮาสิไปพอนอกจากเฮามานี่เฮาเฮ็ดบุญเทื่อเดียวถวายมหาสังฆทาน 40,000 บาทพระจังหลายที่ได้มานี่บุญหลายค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เฮาหามาด้วยความลําบากของเฮาพอเฮามาถวายในจุดนี้แล้วมันก็คุ้มสงเพิ่นก็มาร่วมกันเพิ่นก็มีกําลัง

ใจอยู่เป็นเนื้อหน้าบุญให้เฮาต่อไปสิได้มีพระพุทธศาสนาสืบต่อไปโดนๆถ้าบ่ได้เฮ็ดนี่เสียดายดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยอันนี้ถ้าเฮาได้เฮ็ดไว้ก่อนนี่โอ้ยปลื้มค่ะมันมาการทําทานเฮ็ดไปแล้วมันมีความสุขในใจเฮาคนมาส่วนใหญ่จะประทับใจมีแต่เขาอยากมาอีกอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะไปวัดได้ย่างแบบไกลแต่ว่าก็ม่วนจังซี่นะก็เราไปเอาบุญหาสิได้ได้เขาว่าเขาก็เลยมานําปีนี้12ขั้นพระก็ตอบรับดีกลับไปแล้วเพิ่นก็ว่าไปเห็นพระได้หลายมีแต่เพิ่นอยากมาอีกเด้เพิ่นจะถามแต่ว่าปีหน้านี้หมดอาตมาในเด้อจังซี่นะอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้มีส่วนร่วมในการเฮ็ดบุญในครั้งนี้และผู้ใดที่บ่ได้มาก็ขอเอาบุญไปฝากทุกๆคนเด้อค่ะและปีหน้าขอให้ได้มานําเบิดทุกคนเด้อค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มอบบุญใหญ่ให้ถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้ลูกๆทุกคนกราบขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกแม่ค่ะคนนี้ขอน้อมนำบุญทุกๆบุญมาฝากหลวงพ่อเจ้าค่ะ

0: น่าปลื้มแล้วก็น่าชื่นใจแม้ท่านก็ขายผักแต่จิตใจท่านมาเบิกบานรักบุญรักการสร้างบารมีก็มาเจอที่วัดนี่ไงมาเจอวัดพระธรรมกายมาเจอหลวงพ่อทราบเป้าหมายชีวิตแล้วก็ลุยเลยบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันมาบุญเป็นชื่อของความสุขความสำเร็จก็หมายถึงว่าถ้าเราอยากได้ความสุขความสำเร็จเราก็ต้องมีบุญต้องการความสำเร็จใหญ่ก็ต้องมีบุญใหญ่คนส่วนใหญ่เขาหวังผลแต่ไม่ทำเหตุก็เลยเพ้อฝันไงแต่ถ้าเราทำเหตุสิสมหวังแน่นอนนั้นการเกิดมาก็มาสร้างบุญสร้างบารมีนั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะเอาเพลงมาเพลงล่าสุดในโรงเรียนพิเศษมาฝากพวกเราเผื่อพวกเรามีคำถามเกิดมาทำไมเคยถามไหมและหายสงสัยได้ยังถ้ายังเอามาฟังเพลงนี้กันว่าเกิดมาทำไม
1: ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: อ่ะไหนตอบหลวงพ่อหน่อยสินะเปิดท่านถามพวกเราว่าเกิดมาทำไมตอบ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: อ้าวอีกสองครั้งเพราะมันไม่ดังพออ้าวเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: อ้าวขอให้สามไม่ดังไปถึงหลวงพ่อเลยนะอ้าวเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: สาเราโชคดีนะมีคนมาบอกเป้าหมายแม้แต่ตัวหลวงพี่เองก็ตามเนี่ยแต่ก่อนเข้าวัดก็ไม่มีใครมาบอกว่าเรามีเป้าหมายไปพระนิพพานเอาจริงไหมไม่มีใครมาบอกโหเป้าหมายอันสูงสุดในสังสารวัฏเลยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดก็มีทุกข์มากมายมีแต่ทะเลทุกข์แต่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องไปพระนิพพานก็สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดสักวันเราก็ต้องไปถึงแต่ระหว่างกลางทางนี่เราจะไปได้เราก็ต้องสร้างแหวนบุญสวรรค์สร้างบารมีแล้วก็สะสมอุปกรณ์ดีๆเอาไว้ทุกชาติเลยทั้งความรวยความแข็งแรงความฉลาดก็มาจากบุญของเรานั่นแหละที่เราตั้งใจทำครบเลยทั้งทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิความรู้ง่ายๆนี่แต่บางชาวโลกเขาไม่รู้นะเช่นทานทำให้เรารวยศีลทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสวยสมาธิทำให้เราฉลาดอย่างนี้นะที่เราอยากได้อะเหมือนชาตินี้เราก็ได้ไม่เท่ากันก็ถามตัวเองอยู่เป็นไงคะแนนชาตินี้เป็นอย่างไรบ้างชาตินี้ใครรวยใช้ได้ยกมือขึ้นสาธุยกน้อยไปหน่อย แต่ไม่ต้องห่วงมาวัดนี้แล้วมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรวยแน่นอน
1: สา
0: ธุไหนยกมือหน่อยว่าโอเคใครอยากรวยโอเคสาธุใครอยากแข็งแรงสวยยกมือโอ้โหใครอยากฉลาดยกมือโอ้โหไหมเดี๋ยวมีคาถาที่คุณกูไม่อยากจะบอกคาถานี่นะรวยกับเศรษฐีอีก
1: ครับ
0: อยากฟังไหม
1: อยากครับ
0: เรามาฟังคาถาเพลงคาถาส่วนถีกัน

0: เนี่ยทีมงานขึ้นการ์ดคาถาส่วนถีหน่อยเดี๋ยวให้หัวหน้าชั้นนำหน่อยนะขึ้นการนะเดี๋ยวว่าตามไปนะศูนย์เจ็ดสอง
1: ให้ไม่ให้ก็ให
0: ้ให้ไม่ให้ก็ให้
1: ให้

0: ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้เดี๋ยวเอาอีกทีนึงพร้อมๆกันดังๆนะให้ให
1: ้ไม
0: ่ไม่ให้ก็ให
1: ้ให
0: ้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้คาถาส่วนถีรวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: ใครอยากเป็นส่วนถีที่รวยกว่าเศรษฐีบ้างยกมือขึ้นสาธุแม้ยกกระดับไปนะก็ชัดเจนนะเราก็ต้องสร้างบารมีเราจะรวยกับผู้ใดรวยกับใครก็ขึ้นกับการสะสมเหตุในชาตินี้โชคดีนะเราได้มาสร้างบุญโดยเฉพาะมาถึงวัดพระธรรมกายนี่บุญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเช่นบุญ 40,000 กว่าวัดที่ผ่านมาไงเกิดยากนะแล้วก็อานิสงส์นี่มากมายมหาศาลนะถ้าเห็นบุญก็จะตกใจทีเดียวทำให้นึกถึงตอนนั้นนานแล้วแหละเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆปี2526เพิ่งเสร็จงานมิสาขาบูชาใหม่ๆตอนก็อยู่ในวัดกันในเขตวัดพระธรรมกายวันนั้นมีคนมาประมาณก็หมื่นหย่อนๆแล้วพอดีพอเสร็จงานหลวงพ่อก็พาหมู่คณะไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพนะแล้วก็ให้คำนวณบุญดูสิวันนั้นนะวันวิสาขบูชาปี26ที่พวกเรามา 10,000 คนกับคนในโลกที่มีอยู่ 3,000 ล้านคนเขาทำความดีทั้งโลก 3,000 ล้านคนได้เท่าไหร่เราหมื่นคนได้เท่าไหร่ลองเทียบกัน ก็เห็นในคนที่เขาได้ธรรมะไปดูนะไอ้คน 3,000 ล้านคนนี่ทำแล้วก็อุปมาเหมือนเป็นภาพเลยว่าเป็นฝนตกไปปล่อยสีขุ่นๆรวมกันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆเอื่อยเนี่ย 3,000 ล้านนะแล้วพวกเราหมื่นคนไงโอ้โหตกหาใหญ่ไม่มีช่องว่างแต่เราไม่เป็นประกายเพชรรวมกันเป็นหูแม่น้ำใหญ่ไหลแรงมากน
1: ี่สาธุ
0: ทำไมต่างกันถูกเนื้อนาบุญขนาดคนที่เขามางานไม่รู้อินโดนีย์ยังได้เยอะเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้สำคัญนะว่าการที่เราเนี่ยมาสร้างบุญใหญ่มีหลวงพ่อเราเป็นผู้นำเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นมากมายให้ปลื้มนะแล้วก็อย่าตกหล่นแม้แต่บุญเดียวบุญนี่แหละและยามใดจะมีอะไรก็ตามจะมีภาวะลำบากให้นึกถึงบุญนึกถึงที่ตัวช่วยเราได้บุญช่วยได้นึกเลยนะปลื้มแต่ต้องปลื้มก่อนนะเช่นงานสี่บุญ 40,000 บาทปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: แล้วก็นึกเลยปลื้มแล้วก็นึกถึงบุญเลยพอเราปลื้มได้แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าบุญที่เราทำมาทุกภพทุกชาติก็มันจะรวมตัวกับเราเลยยังไงแล้วเพื่อความมั่นใจเรานึกถึงครูบาอาจารย์สิเห็นไหมนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านมีอนุภาพเหมือนกับที่คุณบรรเย็นจุพศรไงจะค้าขายก็นึกถึงหลวงปู่ก่อนไปขายก็นึกถึงหลวงปู่แล้วว่าคนซื้อยังไม่มาก็นึกถึงหลวงปู่นี่ไงให้นึกถึงผู้มีอนุภาพใจใสๆอย่างนี้ไงนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็ใช้สูตรนี้กันนะทีนี้เทศกาลกฐินก็เป็นเทศกาลบุญใหญ่ประจำปีมาอีกแล้วเร็วไหมเนี่ยเราผ่านไปครึ่งปีแล้วนะนี่เข้าสู่เดือนที่7แล้วใกล้ธรรมยาตาแล้ว วันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับปีนี้ก็จะมีบุญอะไรเนี่ยแหละที่จะเนี่ยแหละก็ดูปฏิทินงานบุญก่อนให้ทราบนะเดี๋ยววันธรรมชัยปีนี้ตรงกับวันพระฤหัสนะเราก็จะมีพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยให้ทราบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะขยายความปีนี้วันครูครูพ
1: ร
0: หมวิชชาธรรมกายก็ตรงกับวันเสาร์ที่26ตุลาปีนี้ออกพรรษาช้าก
1: ันยาครับ26กันยา
0: โอเค26กันยานะถูกดีมากหัวหน้าชั้นบอกเพราะว่าปีนี้ออกพรรษาช้านะก็ไปออกวันที่26กันยายนแล้วก็จะมีพิธีสมทบกฐินวัดธรรมกายแล้วก็กฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะครั้งที่1
1: ครั้งที่1ครับ
0: ครั้งที่3ก็10ตุลาคมตรงกับวันเสาร์อีกแล้วนะปีนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่142ปี
1: ครับ
0: แล้วก็จะเอาบุญกฐินทั่วไทยแล้วก็ถิ่นวัดพระธรรมกายครั้งที่2
1: ครับ
0: แล้วก็กฐินวัดพระธรรมกายก็อาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะอย่าไปไหนนะ
1: ครับ
0: มาดูรายละเอียดแต่ละบุญกันมาดูกราฟต่อไป
1: สื่อสดทัศน
0: ์อันนี้ปีที่แล้วเราก็ทอดพระป่าก็ไปเรียบร้อยดีแล้วนะโมทนาบุญด้วยนะก็แจ้งข่าวดีว่าเราได้อาคารเรียบร้อยแล้วนะแต่เราไม่ได้อุปกรณ์ นะปีนี้เราจะมาทำความสำเร็จเพราะอาคาร

0: ี่ยหลวงพ่อท่านชื่อว่าความเนี่ยชื่อการความจริงของชีวิตนะอุปกรณ์เนี่ยโอ้โหจะทำให้เราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยนะอยากจะให้ชมว่าโอเคว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอยากดูไหม
1: อยากดู
0: มาชมอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยกัน
2: บนโลกใบนี้เราทุกคนต่างถูกพัดพาไปตามกระแสของเวลาผลักดันให้เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแต่ในห้วงลึกของจิตใจมีคำถามที่รอคำตอบมาตลอดว่าเราเกิดมาทำไมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาตั้งชื่อนิทรรศการนี้ว่าความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกเพราะเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาที่นี่ทุกคำตอบที่เราเคยสงสัยจะถูกเปิดเผยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาณพื้นที่มหาวิหารคดฝั่งทิศใต้บริเวณคอ2และ3จะถูกรังสรรค์เป็นพื้นที่แห่งการรวบรวมสื่อธรรมะด้วยเทคนิคที่นำสมัยทั้ง9ห้องได้แก่ห้องที่1ปฏิสันถานธรรมห้องต้อนรับที่จะชวนผู้ชมทุกท่านปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายกับสื่อ Interactive Sensor ที่ตอบโต้กับการเคลื่อนไหวของผู้ชมและทักทายทุกท่านก่อนเดินทางสู่ห้องต่อไปห้องที่2ธรรมสถานวิมานบุญจะเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ถึงที่มาของสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปกว่าครึ่งศตวรรษห้องที่3เส้นทางธรรมกายสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงจนเป็นพื้นดินของวัดพระธรรมกายในทุกวันนี้ห้องที่4ธรรมกายเพื่อสันติภาพโลกห้องจะแสดงผลงานการขยายหลักธรรมคำสอนที่เริ่มจากขุดดินก้อนแรกจวบจนถึงวันนี้ที่ผลงานของวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายไปถึงจิตใจของสาธุชนทั่วประเทศและทั่วโลกห้องที่5มหาบุรุษถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศก่อนจะมาประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญทุกรกิริยาของมหาบุรุษที่ทำให้ผู้ชมเสมือนเราได้ย้อนไปเห็นเรื่องราวในยุคพุทธกาลห้องที่6หนทางแห่งการหลุดพ้นบรรยากาศภายในห้องนี้จะทำให้ทุกท่านรู้สึกราวกับได้อยู่เบื้องหน้าพระพักอย่างใกล้ชิดผ่านเทคนิค 7D ทั้งแสงสีเสียงอันจะทำให้ผู้ชมได้บังเกิดความศรัทธาในพระบรมศาสดาด้วยใจที่หยุดนิ่งและค้นพบความจริงอันประเสริฐเพื่อช่วยพามนุษยชาติจากความทุกข์โดยถาวรห้องที่7กรรมลิขิตเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความจริงท่านทรงแสดงถึงผลแห่งกรรมอันจะนำไปสู่ทางแยกแห่งปรภพไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ห้องนี้จะใช้เทคนิคการฉายวิดีโอแมปปิ้ง360องศาเสมือนนำผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งนรกและสวรรค์อันเป็นภาพสะท้อนแห่งผลของกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดศรัทธาในความดีรักการสร้างบุญห้องที่8บันทึกไว้กลางใจเปลี่ยนความประทับใจให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้เขียนและผู้อ่านทุกคนมีพลังในการสร้างความดีและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีงามต่อไป 9. ห้อง VR แสดงสื่อธรรมะโดยใช้เทคนิค Virtual Reality แว่น3มิติที่เป็นการสร้างโลกเสมือนให้กับผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ทะลุมิติเหมือนสรรพสิ่งนั้น

บังเกิดขึ้นตรงหน้าห้องนิทรรศการหมุนเวียนพื้นที่จัดแสดงสื่อและผลงานจากโครงการต่างๆของศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในองค์กรได้จัดแสดงผลงานการสร้างบารมีและเนื้อหาอื่นๆที่มุ่งสู่ความรู้ภายในทุกคนที่ได้ก้าวสู่สถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงการชมนิทรรศการเท่านั้นแต่คือการหยุดเพื่อหันกลับมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดจากโลกภายในของตนอันจะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามยิ่งขึ้นไป

0: อ้าวคุณเป็นเจ้าของบัวแล้วหรือยัง
1: กำลังจะเป็น
0: กำลังจะเป็นนะเพราะเพิ่งเปิดโครงการ
1: ครับ
0: ก็ถามฝ่ายก่อสร้างว่าถ้าเราทุนพร้อมนี่นะอีก10เดือนเสร็จนะเราอยากเห็นเสร็จ10เดือนไหม
1: เดือนเห็น
0: อ้าวใครอยากเห็นเสร็จภายใน10เดือนมายกมือขึ้นสาธุอาจารย์สบายใจแล้วเข้าเป้าแล้วนะก็ไปเอาบุญกันนะเราก็จะทอดพระป่าเพื่ออาการ82ปีส่วนอีก2บุญเนี่ยเดี๋ยวให้เตรียมไอ้สปอตนี่นะสปอตกฐิน 30,000 วัตต์นะเพราะว่าปีนี้ก็ชัดเจนนโยบายชัดเจนแล้วว่าหลวงพ่อก็สั่งลุยนะกฐิน 30,000 วัตต์ทั่วไทย
1: สาธุ
0: ซึ่งปีที่แล้วเราก็ทำจริงๆทำมาตั้ง 30,000 วัตต์ทั่วไทยเนี่ยโอ้ใช้งบเยอะนะ
1: ครับ
0: ได้ดูใจหลวงพ่อเราสิก็โอเคก็สังคมบนทนนี่เราก็ต้องดูแล30,000 วัตต์ทั่วไทยนี่นะ10,000 วัตต์ที่ เราคัดแล้วที่ค่อนข้างที่จะมาร่วมบุญกับเราทุกกิจกรรมไง
1: ครับ
0: ไปไหนไปด้วยกันงานคือพร้อมไปด้วยกันนี่นะมันก็จะให้พวกเราเป็นตัวแทนไปส่วนหนึ่งพวกเราก็ร่วมบุญด้วยนะแล้วก็ไปถวายทุกวัด10,000 วัตต์ทั่วไทยวัดละแสนอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างงี้ยังไงและอีก 20,000 วัตต์ก็วัดละ10,000
1: ครับ
0: ในภาวะอย่างเนี้ยยิ่งสังคมบนทนกำลังจะโอ้มีปัญหาเยอะแยะเลยนี่แหละมันขาดความกำลังใจของทุนหลวงพ่อนี่แหละทำให้เขามีกำลังใจเยอะนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูสปอตกฐิน 30,000 วัตต์เนี่ย

0: ปลื้มไหมปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ปีที่แล้วใครได้มีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายทั่วประเทศมันยกมือขึ้นสาธุปีนี้ก็ขอให้แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็สมบัติ
1: สาธุ
0: นะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตัดมาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละเนื่องจากว่ามีบุญอยู่สามบุญบุญสร้างอาคารไปสองปีให้สมบูรณ์ไงจริงๆเป้าหมายหลวงพ่อท่านก็ตั้งแต่หลวงพ่อนั่งก่อนเข้าวัดท่านก็สงสัยแล้วนรกสวรรค์มีจริงไหมเนี่ยทั้งมาเจอคุณยายก็จบลงนี่แหละและสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งใจนะอยากให้มนุษย์เนี่ยเชื่อมั่นสิ่งนี้นะและสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีที่พร้อมไงมีจริงๆนรกสวรรค์มีจริงๆ เขาเห็นแล้วจะได้รักบุญกลัวบาปนะอันนี้อาคารนิสการอันนี้ก็จะมีโอ้มีความหมายมากเลยนะพวกเราก็จะมาชมก่อนใครเลยนะถ้าเสร็จส่วนกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยเอาสร้างบารมีถ้าสังคมทนอ่อนแอเราก็อยู่ไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องช่วยท่านด้วยแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะส่วนกองทุนที่3ก็คือกฐินวัดพระธรรมกายก็คือเป็นกองทุนเอาไว้เป็นเหมือนเลือดเราเลี้ยงทุกโครงการของวัดพระธรรมกายนั่นเองนะให้มันเป็นตัวแทนทำงานไปเรามาดูภาพกฐินปีที่ผ่านมานะมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายนั่นแหละปีที่ผ่านมาเรามาชมกันความปลื้มๆเส้น

0: อันนี้ก็เป็นบุญ ประจำปีนะในบรรดาสามบุญเนี่ยบุญกฐินวัดธรรมกายจะเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดก็อยากให้พวกเราตั้งผังนะเพราะว่ามันเป็นผังบุญใหญ่นะเป็นเศรษฐี คู่บุญหลวงพ่อหลวงพ่อเราใจใหญ่นะทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายใจท่านใหญ่มากเป้าหมายอยากลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่พระนิพพานมันลื้อหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้บุญมหาศาลในแต่ละภพแต่ละชาติใจเราก็ต้องเหมือนหลวงพ่อคือใจเราต้องใหญ่เป็นโมฆะพิเศษใครตั้งใจจะสร้างบารมีไปกับหลวงปู่หลวงพ่อขอใหญ่ทุกชาติยกมือขึ้น สาธุเพราะฉะนั้นใจเราต้องใหญ่มากเลยต้องมีบุญเยอะมากเลยเรามา ตั้งเป้าหมายกันกฐินวัดพระธรรมกายเป็นกฐินที่ต้องใช้กำลังเยอะมากแต่อยากให้สำเร็จนะมาตั้งมโนปฏิฐานต่อหน้าพระประธานกันนะประนมมือกันนะว่าตามนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้
1: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
1: ้เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
1: ้เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สาธุ
1: สาธุ
0: ท่านใดสำเร็จแล้วยกมือขึ้นโอเคสำเร็จแล้วก็ให้สำเร็จต่อไปที่ยังให้เหมือนกับคุณนั่นแหละคุณบันเย็นเห็นไหม
1: ครับ
0: เคยทำบุญ10บาท20บาทท่านก็ตั้งใจว่า 40,000 บาทขอทำให้ได้แสนท่านก็บรรลุเป้าหมาย
1: สาธุ
0: ก็ขอให้ท่านมีบุญเยอะๆก้าวมาถึงความเป็นประธานกองกฐินให้สำเร็จ
1: สาธุ
0: ก็สรุปปีนี้เราก็มีบุญหลักๆ3บุญนะช่วงนี้จนถึงวันกฐินเราก็บุญถวายอุปกรณ์อาคาร82ปีนะบุญกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแล้วก็บุญกฐินวัดพระธรรมกายนะก็ตั้งฝังให้ดีหลวงพ่อท่านก็เติมบุญเติมบารมีเป็นหน้าที่เราอะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกเราจะไม่เหมือนใครทีนี้มันจะมีบุญพิเศษอยู่บุญนึงอะที่วันอาสาบูชาที่จะถึงนี
1: ้29กรกฎาคม
0: 29เนี่ยแหละจะมีพิธีพิเศษพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบริสถานพระธรรมกายขนาด3เมตรจะไปไว้ที่อินเดีย
1: นาคปู่ครับ
0: เมืองนาคปู่นี่แหละ
1: ครับ
0: นะเราก็จะใช้พวกเราเนี่ยตัวแทนพวกเราเนี่ยและพวกเราด้วยมาร่วมงานกัน
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าก็มีสมาคมพุทธที่อินเดียโอ้ท
1: ่
0: านสร้างไว้อย่างดีเลยแล้วก็นิมนต์พระเราเนี่ยนะไปเป็นเจ้าวาด
1: ครับ
0: นะหลวงพ่อท่านก็ปลื้มนะหลวงพี่ที่ท่านไปก็คือหลวงพี่กิติพงษ์เหมวังโสนั่นแหละท่านจะไปเป็นเจ้าวาดที่นั่นเองเนี่ยเรามาชมผ่านเพลงนี้ดีกว่าเพลงนั่นแหละเพลง MV อินเดียนะคืออินเดียต้องเริ่มก่อนใครเอามาชมกัน

0: ที่เห็นในภาพนี่เขาสร้างเสร็จแล้วนะเขายกให้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ไปท้องนานะเสร็จ15ปีนะ
1: ครับ
0: ก็โมทนาบุญกับพระอาจารย์กิติพงศ์เหมบังโสด้วยนะ
1: สาธุ
0: ที่ท่านไปทำหน้าที่กับท่านผู้นำบุญที่อาจารย์วินิสัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: คุณวรรณรัตน์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องไปอินเดียกัน
1: ครับผม
0: ทีนี้ก็เลยจะก่อนก็จะดีมีอัญเชิญองค์พระธรรมกายหน้าตัก3เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: จะไปสถานที่ณตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: ก็จะเอาวันดีวันมงคลคือวันอาสาบูชา
1: ครับ
0: วันที่ธรรมจักรเกิดขึ้นครั้งแรก
1: ครับ
0: นี่ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าเราก็จะมาถวายพระน้ำฝนกัน
1: ครับ
0: ของทุกประทีปจะพักบ่ายนะแล้วก็มีพิธีอัญเชิญมาดูภาพนิดหนึ่งพระอัญเชิญเนี่ยศูนย์กลาง
1: ครับผม
0: นะก็ชื่อว่าพิธีอัญเชิญบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานในแดนพุทธภูม
1: ิครับ
0: ณพุทธณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียนะมาดูภาพพิธีกรรมนะนี่องค์พระท่านจะอยู่ตรงหน้าณตะปลังนะนะแล้วก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยต่อๆกันไปดูภาพต่อไปคือต่อไปต่อไปนะก็คือภาพเราก็จะเนี่ยส่งต่อๆจากตรงไอ้ตรงจุดที่จุดเทียนใจอ่ะนึกออกมั้ย
1: ครับ
0: จากจุดเทียนใจส่งมาถึงหน้ารัตนปัลลัง
1: ครับ
0: หน้าตัก3เมตรเนื่องจากว่าที่ก็มีจำกัดนะคือประมาณ400ที่ที่จะเป็นตัวแทนนะ
1: คร
0: ับ ก็ขอเชิญท่านที่ปิดกองกฐินวัดพระธรรมกายเรียบร้อยแล้วก็มาเลย
1: อ๋อ
0: นะ
1: ครับ
0: ให้พิเศษที่พิเศษเนื่องจากว่าอย่างอื่นเขาพร้อมแล้วเราไม่ต้องไปซื้อที
1: ่
0: เราไม่ต้องไปสร้างนึกออกมั้ย
1: ครับ

0: าจารย์
1: อัญเชิญพระเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นตัวแทนก็ขอว่าท
0: ่
1: านใดที่ปิดกองเรียบร้อยน
0: ะ
1: ปิดกองแล้วก็มาเข้าขบวนได้เลยเข้าขบวนอัญเชิญบรมสารีริกธาต
0: ุ
1: ในวันที่28ที่จะถึงนี
0: ้29
1: ครับ29โอเค
0: ครับผมครับผม
1: นะสำหรับวันนี้ก็เราก็จะได้รับพระขวัญอันล้ำค่าบางคนอาจจะเริ่มก็เป็นของขวัญวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาขอภาพพระของขวัญหน่อยเราคงจำได้ว่าที่เราทำเนี่ย 40,000 วัดทั่วไทยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: วันนี้สมหวังแล้วบางคนถามเมื่อไหร่จะได้รับพระราชาเหล็กนี่ไง
0: สา
1: ธุวันนี้ก็ได้รับทั้งองค์ M องค์ S แล้วก็
0: 40,000
1: หลวงปู่ทองคำนะก็คือเนื้อนี่เป็นซิลิคอนบรอน
0: ซ์
1: เนื้อเดียวกับพระธรรมกายประจำตัวนะที่ผิวนี่ทองคำนะผิวนะก็เป็นอาจจะบางหน่อยแต่ว่าไอ้รู้ว่าเราได้ผิวทองคำ
0: ครับถู
1: กแล้วองค์20,000ก็เป็นซิลิคอนบรอนซ์
0: ครับ
1: นะก็อยู่นานนะแล้วก็อยู่นานเป็นพันปี
0: ครับผม
1: เนื้อนี่แข็งแรงมากวันนี้ก็จะได้รับไป
0: ครับ
1: ก่อนที่เราจะรับตา1นาทีนะแล้วก็จดใจนิ่งนะนิ่งเลยเหมือนเมื่อเช้าที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเรานะนิ่งๆ

แล้วก็เอาบุญนี้เนี่ยอุทิศให้กับปู่เทวดาเนี่ยซึ่งได้เอาราชเหล็กมาถวายหลวงพ่อเพื่อมีเป้าหมายคุ้มครองพวกเราว่าพวกเราเป็นคนที่มีบุญมากในโลกท่านก็อยากเอาบุญอยากมีส่วนในการดูแลพวกเราให้ปลอดภัยจากภัยทั้งหลายอันนี้ให้ปู่เทวดากับทีมงานเนี่ยให้มีความใสสว่างยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแล้วขอให้เรามีผังสำเร็จมีผังใหญ่ในการสร้างบารมีเนี่ยแหละได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้เป็นยอดขุนพลแนวหน้าได้สร้างบารมีเคียงข้างเนี่ยมหาปู่ชนียาจารย์เราไปทุกชาติทีเดียวแล้วขอให้งานบุญที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานถวายอุปกรณ์อากาศไปจะ2ปีก็ดีงานกระเทียน3วัดทั่วไทยก็ดีงานกระเทียนวัดพระธรรมกายก็ดีนั่นแหละขอบารมีมาเลยบารมีมหาปุชยาตามสมบัติมาให้พวกเราให้ท่านนะให้ท่านที่จะมาสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกปีที่ผ่าน

0: สัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนรักขังพันธามีสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เดี๋ยวย้ำนะนิดหนึ่งนะ จะรับองค์ของขวัญประเภทไหนก็ขอให้หนึ่งบัตรต่อหนึ่งองค์ก่อนใครมีหลายใบก็ขอให้วนมาสองสามรอบนะเพราะทางเจ้าที่เขาเตรียมการไว้อย่างนั้นนะจะเข้าแถวไหนก็ขอหนึ่งบัตรต่อหนึ่งองค์เท่านั้นนะนะก็ขอความร่วมมือด้วยเดี๋ยวสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมสถานที่เพื่อให้พวกเราได้รับของขวัญอันล้ำค่ากลับไปที่บ้านนะขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ

ตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไป

้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆไปก็เรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรอยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆเพราะเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตานะค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บ

ให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้จำนานเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดจำเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวลัวลางลางแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยหนึ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแต่โลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายใน

ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งโลกผู้นำบุญโลกละโลกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

โอวาทกันวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทานที่ทำไปแล้วจึงจะเป็นของเราโลกต้องมีความปลื้มปีติยินดีในการสร้างมหาทานบารมีเพราะเราโชคดีที่ได้ทำในยุคที่มีพระธรรมกายบังเกิดขึ้นเป็นขณะสมัยเมื่อทำถูกทักขิไนยบุคคลบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอัปปมานังเป็นไงล่ะนับไม่ได้นับไม่ไหวเลยเพราะบุญเกิดมากบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอัปปมานังนับกันไม่ท้วนทีเดียวทันทีที่ทรัพย์ตัดขาดออกจากใจไปแล้วสุดยอดแห่งคุณค่าของทรัพย์นั้นเราก็ได้ไปในทันใดเป็นดวงบุญที่สว่างสวยติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่มีใครจะมาแย่งชิงจี้ปล้นไปได้ไม่เสื่อมสลายด้วยอัคคีภัยโจรภัย ราชภัยหรือภัยใดๆก็ตามส่วนกากของทรัพย์หลวงพ่อรับเอาไว้มาทำงานพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติให้เขาได้มีสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการประพฤติธรรมต่อการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวเหมือนไฟไหม้บ้านโต๊ะตู้เตียงตังวัตถุใดที่นำออกมาได้เราก็นำไปใช้ต่อได้อันไรที่นำออกมาไม่ได้มันก็ถูกไฟไหม้ไปเราทุกคนแหละถูกความแก่ความชราและความตายเป็นประดุจไฟที่เผาลนสังขารอยู่ตลอดเวลาจะแตกดับเมื่อไรก็ไม่รู้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถและกำลังบุญของเรา จะนำติดไปในภพเบื้องหน้าได้ไม่ใช่ฝากธนาคารไม่ใช่ขุดหลุมฝังเอาไว้แต่ต้องนำออกไปให้ถูกหลักวิชาด้วยการสร้างมหาทานบารมีฝากฝังไว้ในพระรัตนตรัยจึงจะนำออกไปได้ด้วยความปลอดภัยทรัพย์ที่นำไปได้ก็เป็นของเราที่จะติดไปในภพเบื้องหน้าจะเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบไปเป็นทรัพย์ละเอียดจากทรัพย์น้อยให้เป็นมหาสมบัติจะเปลี่ยนไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์และได้มนุษย์สมบัติเมื่อลงมาเกิดในมนุษย์โลกจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทำให้เรามีความพร้อมในการสร้างบารมีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติรวยสวยฉลาด มีพร้อมหมด ติดอยู่ในตัวของเราถ้าหากเรามีทรัพย์พร้อม เราก็หมดปัญหาและแรงกดดันในการแสวงหาทรัพย์ เพราะการแสวงหาทรัพย์นั้นไม่ใช่ง่าย

มันจะต้องไปต่อสู้แข่งขันกันในสมรภูมิของการค้าจึงมีทั้งเล่ห์กลเหลี่ยมคูต่างๆนานา อาจเจอคนภัยคนผ่านเจอสารพัดสถานการณ์เพราะฉะนั้น

เจอแรงกดดันตลอดยิ่งขยายงานก็ขยายเงินกู้ขยายดอกเบี้ยขยายทีมก็เท่ากับขยายปัญหาอีกนั่นแหละทั้งคนงานเงินล้วนมีปัญหาเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดคู่แข่งสู้กันไปมันก็มีการแพ้การชนะกันแข่งกันนี่

ก็เลยกลายเป็นคู่แค้นไปซะอีกแล้วเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดยังมีสถานการณ์ของโลกซึ่งเราควบคุมไม่ได้เส้นทางการตลาดเราก็คุมไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยบุญเป็นสมผัสเฉพาะผู้มีบุญที่ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่เขาได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช่สร้างบารมีเพื่อให้มีบารมีมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีทรัพย์แล้วจะทำทานก็สะดวกรักษาศีลก็ง่ายเจริญภาวนาก็สบายไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินพวกพ้องบริวารก็ซื่อสัตย์สุจริตเพราะเราได้พวกพ้องบริวารมาจากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนเข้ามาสร้างบุญนั่นเองเราจะได้พวกพ้องบริวารที่ดีที่ไม่นำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้แต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้สร้างบารมีสิบทัศยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยที่สำคัญเรามีมโนปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของบรมโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะไปถึงได้จะไปก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต้องมีบุญเยอะๆบุญจะเยอะได้ก็ต้องทำเยอะทำบ่อยทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสืบทอดอายุของเราให้ดำรงอยู่คงอยู่ต่อไปได้การสร้างบารมีก็ต้องเป็นประดุจลมหายใจเหมือนกันที่จะดำรงปณิธานของเราให้ไปได้ตลอดรอดฟังต้องเข้าใจเสียว่าเส้นทางในสังสารวัฏซึ่งเราจะต้องเกิดอีกยาวนานดังนั้นชีวิตของเราควรจะปลอดภัยมีชัยชนะมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างขณะที่เราเกิดมาสร้างบารมีก็ควรจะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในเทวโลกกับในมนุษยโลกเท่านั้นอย่าไปท่องเที่ยวในอบายภูมิเลยนอกจากทุกข์ทรมานแล้วยังเสียเวลาอีกยาวนานแล้วเมื่อไรจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ทราบถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์โดยผุดมาจากอบายภูมิก็จะทำให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการที่จะลงไปในอบายอีกหลายรอบมันอันตรายนะลูกนะเพราะฉะนั้นการสร้างมหาทานบารมีของเราที่ทำอยู่นี้นี่แหละถูกหลักวิชาที่บรมโพธิสัตว์ในการก่อนเขาก็ทำกันมาเราไม่ได้เดินผิดแนวทางเลย
ท่านก้า

0: เอ้าเท้าซ้ายเราก็ก้าวซ้ายท่านก้าวหน้าท่านก้าวเท้าขวาเราก็ก้าวเท้าขวาท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดังนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราตัดสินใจกันถูกแล้วนะลูกนะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเอาไว้ให้ดีสิ่งที่เราทำแล้วคือของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราตายไปแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะคิดว่ารู้อย่างนี้ทำเสียตั้งแต่ตอนมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ดีคิดได้ตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วให้มันชัดเจนอย่างนี้ทำไมล่ะก็ตายแล้วสิทธิ์ทั้งหลายแหละมันหลุดไปจากเราแล้วพอหลุดจากกายหยาบแล้วเสวยผลอย่างเดียวในสิ่งที่ตัวกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาปชีวิตในปรโลกยาวนานมากกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าชีวิตมนุษย์ในยุคนี้แค่ไม่กี่สิบปีแต่ชีวิตในปรโลกนั้นเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีถ้าสวรรค์ชั้นดุสิตมี574ล้านปีเมืองมนุษย์แต่ถ้าไปตกนรกก็เป็นกับทีเดียวยาวนานมากมายกว่าชีวิตบนสวรรค์ชั้นดุสิตเสียอีกตรงนี้มันอันตรายนะลูกนะไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเถิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำไปแล้วนั้นถูกต้องและเป็นของเราอย่างแน่นอน
1: สาธุ
0: นี่ก็ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย27ตุลาคม2545ท่านให้ไว้ครั้งนั้นเอามาเปิดเอามาฟังกันใหม่อ่ะเราชม MV กันนี่ไงทำไมต้องรวยทำไมต้องรวย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

มั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส

ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้ง

เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบ

ะเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูลใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของเดี๋ยวคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่

การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายท่า

ที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก

มลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมี

ีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ญพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิด

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: หากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: ยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจ

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ